0: ในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงโปรดประทานพระดำริมาเพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่วันที่13ถึง29มิถุนายน2569ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการระบุว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระสังฆราชุปถัมภ์การอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้มีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำทุกวัน 2. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 3. กิจกรรมอื่นๆให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก
1: ช่วงบ่ายวันนี้จะมีขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยขบวนจะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: ในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz สวท AM 819 kHz และสวท AM 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:10 นาทีและตั้งแต่เวลา 18:20 นาทีถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จพิธี
1: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นส่วนวันพรุ่งนี้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและมีจุดลงนามในสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ ณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกส่วนประชาชนแต่งกายไว้ทุกด้านสถานที่ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายนเป็นระยะเวลา15วันและจัดการลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันดังกล่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินพระราชพิธีต่างๆโดยมอบหมายให้ทุกกระทรวงให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้ดีที่สุด
2: มอบหมายให้แต่ละกระทรวงแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานนะครับให้ดีที่สุด ในส่วนของภารกิจต่างประเทศที่เราได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม
0: คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานนี้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีโดยให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
3: ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่มีความฝันและความมุ่งมั่นสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา ODOS รุ่นที่2หรือ1อำเภอ1ทุนซึ่งขณะนี้เปิดรับสมัครถึงวันที่15มิถุนายน2569โครงการนี้มอบโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และนักเรียนปวช.ปี3ที่มีผลการเรียนดีมีศักยภาพได้ศึกษาต่อในต่างประเทศรวม100ทุนในประเทศชั้นนำได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและทุกโรงเรียนเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและทันเวลาเพราะเราเชื่อว่าโอกาสทางการศึกษาไม่ควรถูกจำกัดด้วยพื้นที่หรือฐานะทางเศรษฐกิจหากคุณหรือคนในครอบครัวมีคุณสมบัติตามเกณฑ์อย่าพลาดโอกาสสำคัญในครั้งนี้สมัครได้ที่ odos.ocsg.go.th ODOS รุ่นที่2เปิดโลกการเรียนรู้สร้างอนาคตและส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่เวทีโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทันทีที่การเจรจาขั้นสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเสร็จสิ้นเบื้องต้นแต่ละฝ่ายจะลงนามทางไกลในรูปแบบดิจิทัลจากนั้นจะมีการประกาศว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้รับการลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐแล้วซึ่งเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านส่วนวิธีการจัดการกับคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านคือการเจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเหล่านี้ในประเทศอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเชบาสทารีฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่างสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพแล้วเหลือเพียงการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการถัดไป
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อสุกที่ผ่านมาการที่ยูเครนเพิ่มการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อรัสเซียมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสับสนยุ่งเหยิงรวมถึงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและสร้างความแตกแยกในรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาแบบพบหน้ากันประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนโดยที่ยุโรปเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สื่อเวียดนามรายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการเสนาธิการร่วมแห่งกองทัพประชาชนเวียดนามที่ประกาศจัดตั้งกรมยานไร้คนขับเพื่อพัฒนากองทัพเวียดนามให้มีความทันสมัยพลเอกฟานวันเกียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเวียดนามระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ทางทหารทั่วโลกรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกำลังรบและขีดความสามารถการตอบสนองทุกสถานการณ์ของกองทัพเวียดนามด้านพันเอกเหยียนวันตรวงผู้บัญชาการกรมยานไร้คนขับกล่าวว่ากรมยานไร้คนขับ จะยกระดับการฝึกฝนกำลังพลรวมถึงเสริมสร้างด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการประสานงานระหว่างกรมกองเพื่อเพิ่มความพร้อมของกองทัพเวียดนามและตอบสนองต่อสถานการณ์สงครามไฮเทคทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
8: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้ลุกลามไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกแล้วและขอบเขตของการระบาดมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยพบก่อนหน้านี้โดยเน้นย้ำว่ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการอีกหลายอย่างเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อระลอกนี้ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาจำนวนเตียงของผู้ป่วยกักโรคน้อยกว่าความต้องการอย่างมากเมื่อพิจารณาจากอัตราการแพร่ระบาดทั้งนี้ดีอาร์คองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือวิธีการรักษาเฉพาะขณะที่ล่าสุดดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่รับการยืนยันแล้ว676รายในจำนวนนี้เสียชีวิต136รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกอย่างน้อย119รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยเม็กซิโก1ใน3ชาติเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาได้สิทธิ์จัดพิธีเปิดสนามเป็นชาติแรกที่สนามเอสตาดิโออัตเตกาโดยมีชากีราศิลปินชื่อดังชาวโคลอมเบียร้องเพลงใดๆเพลงประจำการแข่งขันในปีนี้ส่วนลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยจะขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐก่อนเกมเจ้าภาพสหรัฐพบกับปารากวัยในวันนี้เวลา 8:00 น.สำหรับการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเสมอกับบอสเนีย1-1แบ่งไปทีมละ1แต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นตบเอาชนะหวงหยูซุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวัน21-15ทั้ง2เกมปรสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมรุธนภัทรอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกช่วยกันตบเอาชนะชันยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ45ของโลกจากฮ่องกง2-0เกม21-15 21-19ไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟังหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพชิงชัยสโตรกเพย์72หลุมพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรแหวนพลอนงเพชรล้ำที่จับคู่กับโปรเปียโนอภิชยายุบลเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดหลังจบด้วยสกอร์อีเวนพาหลังอันดับ16ร่วมด้านสุวิทยาวินิจฉัยธรรมที่จับคู่กับเฉียนเพยหวินจากไต้หวันทำสกอร์1โอเวอร์พาร์รังอันดับ27ร่วมส่วนผู้นำหลังจบรอบแรกมีทีมทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมารังจากฝูงร่วมกัน3ทีมประกอบด้วยคู่ของคามิลบอยจากสหรัฐอเมริกากับมิเชลจางจากจีนนิโคบรอดเอสทรูปจากเดนมาร์กกับเกมมาไดร์เบิร์กจากสกอตแลนด์และเกอร์ลิงคอร์จากสหรัฐอเมริกาที่จับคู่กับฮีรานาวีดจากออสเตรเลียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมที่เทลดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026รอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับออสเตรเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าโค้ชเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้เล่นให้พร้อมที่สุดกับเกมรอบชิงชนะเลิศในวันนี้รวมไปถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับขณะที่จิรพงษ์แช่มสกุลกองหลังทีมชาติไทยชุด U19 จากสโมสรบ้านบึง FC กล่าวว่าออสเตรเลียเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ในเกมรับต้องแย่งชิงจังหวะเล่นให้ได้ก่อนคู่แข่งต้องทำให้คู่แข่งเล่นได้ยากที่สุดและต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมสำหรับทีมชาติไทยชุด U19 จะลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับออสเตรเลียที่สุมาตราอุตาราเมนสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:15 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube BG Sport พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
8: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:30 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 87 ซม.และเวลา 19:53 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 88 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 11:51 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 81 ซม.วันนี้ที่ประภาการการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
10: 1นาทีกับกปท.
11: ณปัจจุบันการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมจากประชาชนเพราะสะดวกรวดเร็วกรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นโดยได้เพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ reserve.dlt.go.th/reserve โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนบุคคลตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือ PDPA และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถยนต์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้โดยจะเริ่มให้มีการยืนยันตัวตนก่อนการจองหมายเลขทะเบียนรถตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าจนจำนนคำว่าจนเขียนจอจานนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออัตคัดขัดสนฝืดเคืองมีเงินไม่พอยังชีพเช่นเมื่อยังเด็กเขาจนมากครอบครัวต้องหาของป่ามาประทังชีวิตอีกความหมายหนึ่งคือแพ้ไม่มีทางสู้เช่นแดงเล่นหมากรุกเก่งมากทำให้คู่เล่นจนในกระดานเสมอคำว่าจนมีความหมายว่าไม่มีทางสู้หาเหตุผลหรือข้อโต้แย้งมาสู้หรือหักล้างไม่ได้ใช้ในการสู้รบการโต้เถียงหรือการต่อสู้ทางคดีความคำว่าจนแผลงเป็นจำนนก็ได้เช่นผู้ถูกกล่าวหาจำต้องสารภาพผิดเพราะจำนนต่อหลักฐานในบางบริบทคำว่าจำนนใช้คำว่าจนแทนไม่ได้เช่นเขายอมตายแต่ไม่ยอมจำนนแก่ศัตรู
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนการระบายน้ำเสียลงสู่ทะเลภัยที่คุกคามทะเลไทยจากการปล่อยน้ำเสียที่ไหลออกมาจากแม่น้ำลำคลองสายต่างๆเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีที่เกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชเพราะน้ำเสียมีสารอาหารที่แพลงก์ตอนพืชสามารถนำไปใช้ในการเติบโตได้อีกทั้งยังมีสารมลพิษอื่นๆปนอยู่ในน้ำเสียที่บริเวณปากแม่น้ำบางแห่งมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในน้ำสูงเกินค่ามาตรฐานแล้วสัตว์ทะเลที่เป็นอาหารของมนุษย์ได้รับการปนเปื้อนของสารพิษเหล่านี้จึงควรรณรงค์เรื่องการใช้น้ำและการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ทะเลให้มากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่สองติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคาดการสภาพอากาศประเทศไทยช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้จะเริ่มเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
13: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: กลับมาน้ำฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนนี้จะเริ่มเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงเนื่องจากร่องมรสุมเคลื่อนตัวขึ้นสู่ประเทศจีนประกอบกับอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มรุนแรงขึ้นทำให้ฝนน้อยกว่าปกติและอากาศร้อนจัดเกษตรกรนอกเขตชลประทานต้องบริหารจัดการน้ำอย่างระมัดระวังเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
16: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
17: สวัสดีครับ
16: ค่ะท่านรองคะสภาพอากาศในช่วงนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรคะ
17: ขอย้อนนิดนึงนะครับตามที่กรมประกาศเข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาก็มีฝนตกตักแล้วก็เว้นช่วงบ้างแล้วก็ตกหนักบ้างนะฮะตอนนี้พฤติกรรมของฝนตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนเพราะเนื่องจากว่าตัวร่องฝนนะครับมันเริ่มขยับเข้าไปสู่ทางด้านภาคเหนือรวมถึงขยับขึ้นไปข้างบนอีกไปอยู่ทางประเทศจีนนะครับฝนกลุ่มหลักๆเลยก็จะไปอยู่ที่ทางประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนหน้าเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนประเทศจีนเลยบ้านเราก็จะเข้าสู่ช่วงฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงกำลังเปลี่ยนผ่านกำลังจะเข้าสู่ในช่วงของฝนทิ้งช่วงในช่วงแรกนะครับซึ่งก็ยังมีฝนยังคงตกอยู่นะฮะในหนักๆเลยก็จะอยู่ในช่วงของภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและพื้นที่รับลมมรสุมนั่นก็คือฝั่งตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังพอมีอยู่แต่จะไปเน้นหนักทางน่านภาคเหนือภาคตะวันตกที่มีอยู่ตอนบนนะครับแล้วก็ ปัจจัยหลักในช่วงพีเรียดวันที่12-13เนี่ยฝนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเนี่ยค่อนข้างแรงขึ้นในช่วงนี้นะครับประกอบกับมีร่องฝนนะครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับเข้าไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะไหหลำนะสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวดึงให้ตัวความชื้นเนี่ยเข้าไปอัดอยู่ในโซนนี้ฝนก็จะเยอะขึ้นในโซนนี้นะครับภาคเหนือฝั่งทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ที่เป็นตำบลเนี่ยเกือบทั้งพื้นที่นะครับก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อยู่ในโซนที่เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็อยู่ในฝนโอกาสมีฝนหนักถึงหนักมากได้ในโซนนี้ในช่วงนี้นะครับแต่หลังจากวันที่10-19 มิถุนายนไปเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงนะครับจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคใต้แล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มลดลงชัดเจนนะครับฝนจะยังคงอยู่ทางตอนบนของประเทศเพราะว่าตัวร่องฝนขยับขึ้นไปจริงก็จริงแต่ลมที่เป็นลมเซาท์เวสต์นะครับก็ยังพัดเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียไปเลี้ยงภาคเหนือนะครับยังอยู่ต่อเนื่องอยู่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีฝนหนักอยู่สิ่งที่ห่วงในช่วง2พีเรียดเนี้ยก็คือฝนมันตกหลายวันอาจจะมีฝนสะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับซึ่งมันมีฝนสะสมมาอยู่ปราบปรายก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยบางพื้นที่อาจจะมีตัวดินเนี่ยมีการอิ่มน้ำพอสมควรถ้ามีฝนตกมากขึ้นในจุดที่มันมีจุดเปราะบางนะอาจจะมีลักษณะของน้ำป่าไหลหลากได้นะครับส่วนตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมใน2พีเรียดนี้ถ้ามองยาวไปอีกนะครับช่วงวันที่20-25 มิถุนายนเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่า การตกของฝนเนี่ยจะขาดช่วงชัดเจนการกระจายตัวของฝนจะน้อยมากๆเลยในช่วงนี้ภาคกลางภาคอีสานนะครับจะมีสภาวะที่มีฝนตกน้อยนะครับฝนตกน้อยแล้วก็ลมก็จะไม่ใช่เป็นลมเซาเวสจะเป็นลมค่อนข้างไปทางที่ทางตะวันตกซึ่งลมค่อนข้างไปทางตกแต่ความชื้นก็จะเข้ามาได้น้อยก็จะทำให้ฝนตกในประเทศไทยเนี่ยลดลงในพีเรียดนี้นะครับ
16: คือตอนนี้ก็คือเริ่มเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วเริ่มเข้าแล้วใช่ไหม
17: ประมาณช่วงสัปดาห์ที่3ของมิถุนาเนี่ยจะเห็นปัจจัยในเรื่องของฝนทิ้งช่วงเริ่มจะมีผลประกอบกับช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เอลนีโญที่เราได้เคยพูดหลายครั้งว่ามันจะเริ่มมีผลมากขึ้นนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเพราะว่าปัจจัยเรื่องลมซาเวสเรื่องปัจจัยเรื่องล่องมันยังพาดผ่านปัจจัยเรื่องย่อมหย่อมทางด้านทะเลจีนใต้มันก็ยังมีให้เห็นมันตัวเนี้ยมันเด่นกว่าปัจจัยของตัวเอลนีโญเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เกิดจากเอลนีโญมันก็เลยไม่มีผลมากแต่พอฝนมันน้อยปั๊บเนี่ยปัจจัยเด่นของเอลนีโญจะเด่นขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็คือจะทำให้มีฝนน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็พื้นที่ที่บางพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยก็จะมีการขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนไม่มีเติมแต่พื้นที่ที่เขตชลประทานเรายังมีน้ำต้นทุนที่ตกก่อนหน้านี้ครับที่เขื่อนเอ่ยไรเอ่ยครับที่ทำชาวบ้านเขาจะมีแหล่งกักเก็บของน้ำมีบ่อน้ำมีอะไรที่เขาพอจับเก็บเจอได้เนี่ยก็จะช่วยบรรเทาในช่วงต้นๆ นะครับแต่ว่าช่วงที่ถัดไปถ้าเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยไอเนี้ยฝนจะน้อยลงไปอีกนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะมีการบริหารจัดการน้ำใช้น้ำจากแหล่งที่เก็บอยู่ต้นฤดูเนี่ยมาใช้หรือบางพื้นที่ที่เขามีศักยภาพก็อาจจะเป็นเจาะบาดังบาดาลเนี่ยเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาเพื่อรอฝนที่จะกลับลงมาในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับร่องจะกลับลงมาฝนก็อาจจะเพิ่มขึ้นแต่นะครับมีข้อแม้นะฮะปรากฏการณ์ของเอลนีโญเนี่ยมันแผงฤทธิ์เต็มตัวแล้วตอนนั้นนะครับฝนก็จะไม่ใช่เป็นที่ตกอยู่ในเกณฑ์ปกติมันปีที่ผ่านมานะครับฝนก็จะน้อยนะครับ
16: ท่านรองคะในปีนี้เนี่ยค่ะเรามีการพยากรณ์ล่วงหน้าไว้แล้วหรือยังคะว่าคนไทยเนี่ยจะได้สัมผัสลมหนาวในช่วงไหน
17: ลมหนาวปีนี้น่าจะน้อยครับเพราะเนื่องจากปัจจัยของเอลนีโญเนี่ยสภาพของเขาคือแห้งแล้งแห้งแล้งอากาศจะร้อนนะครับป ีนี้เราอาจจะเห็นลมหนาวแค่เพียงสั้นๆนะไม่เหมือนที่ปีที่ผ่านมาที่หนาวแบบยาวเลยถึงแม้อุณหภูมิจะไม่ดรอปแต่อากาศมันหนาวยาวเพราะปีที่แล้วมันเป็นลานิญาลานิญาถ้าเกิดหน้าหนาวนี่พฤติกรรมมันก็คือหนาวนานถ้าเกิดหน้าฝนลานิญาคือฝนเยอะนะครับแต่ปรากฏการณ์เอลนีโญคือตรงข้ามเลย
16: ค
17: ือตรงข้ามเลยความชื้นจะน้อยอากาศจะร้อนอากาศร้อนมากเนี่ยมวลอากาศเย็นเนี่ยมันลงมามันก็โดนเผาโดนอะไรคือมันจะลดกำลังลงอย่างรวดเร็วอะครับมันเลยทำให้อากาศหนาวที่จะอาจจะเกิดขึ้นช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันไม่ได้หนาวยาวอาจจะลงมาวันนึงแล้วก็กลับไปเลยแล้วก็ปัจจัยที่ตามมาคือเมื่ออากาศบ้านเรามันร้อนแล้วเกิดมวลอากาศเย็นจากจีนมันลงมาในช่วงหน้าหนาวเนี่ยแทนที่จะเป็นหนาวมันจะเป็นฝน

0: ช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังสุขภาพนะครับเพราะอากาศจะเริ่มแปรปรวนกลับมาอีกรอบคือจะมีฝนบางวันมีฝนหนักเลยหลายวันในช่วงนี้พื้นภาคเหนือแล้วพอฝนหายปั๊บจะร้อนเลยเพราะว่าตัวที่เป็นมีผลกระทบระหว่างกันที่มันแข่งกันอยู่ตอนนี้ก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนและปัจจัยที่ไม่ทำให้เกิดฝนก็คือเอลนีโญนะครับเอลนีโญหลักคือของเขาคือร้อนนะฮะร้อนแล้วก็แห้งนะครับสองตัวเนี่ยมันจะนี่เมื่อไหร่ที่ฟ้าเปิดไม่มีเมฆจะร้อนขึ้นมาทันทีฮะร้อนแบบแสบเลยฮะร้อนเลยนะครับร้อนแรงๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะที่เกิดลมแดดหรืออะไรที่ประชาชนก็จะออกไปทำงานเกษตรช่วงนี้นะครับก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงถ้าอยู่ในช่วงที่มันร้อนจัดๆไม่ได้อยู่กลางแดดนานๆนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันจะไม่ได้ร้อนเหมือนช่วงหน้าฝนที่ปีที่ผ่านมาแต่มันจะร้อนแบบเหมือนหน้าร้อนในหน้าหนาวซึ่งก็จะทำให้อุณหภูมิสูงได้เร็วและถ้าหากเกิดหลายวันเนี่ยอุณหภูมิสะสมในตอนนั้นก็จะพุ่งเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน To Be Run วิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษฐครั้งที่5เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอรวมถึงส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านโครงการ To Be Never One รับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
4: หากพูดถึงอำเภอบัวเชษฐจังหวัดสุรินทร์หลายคนอาจนึกถึงธรรมชาติที่สวยงามและผลไม้คุณภาพโดยเฉพาะทุเรียนบัวเชษฐที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในทุกปีและในปีนี้อำเภอบัวเชษฐเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพครั้งใหญ่ภายใต้ชื่องาน To Be Run วิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษฐครั้งที่5ในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ณโรงเรียนบ้านจรัดตำบลจรัดอำเภอบัวเชษฐจังหวัดสุรินทร์กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพชอ.เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอบัวเชษฐรวมถึงส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านโครงการ To Be Number 1นายแสงชัยดีเลิศสาธารณสุขอำเภอบัวเชษฐกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอบัวเชษฐและผลไม้ขึ้นชื่อ
5: วัตถุประสงค์สำคัญของเราก็คือเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของดีอำเภอบัวเชษฐนะครับเช่นสถานที่ท่องเที่ยวเขาสารลังนะครับแล้วก็ในส่วนของผลไม้ทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนเนาะเรามีเรียนแล้วก็เงาะลำใหญ่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรม To Be Number 1ของกรม To Be Number 1ในเขตอำเภอบัวเชษฐนะครับ
4: สำหรับการแข่งขันในปีนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ซูเปอร์ฟันรันระยะทาง7กิโลเมตรและซูเปอร์มินิมาราธอนระยะทาง13กิโลเมตรโดยจุดเด่นของเส้นทางวิ่งคือการได้สัมผัสธรรมชาติและชมทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดเส้นทางระยะ7กิโลเมตรจะวิ่งผ่านสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำทำนบส่วนระยะ13กิโลเมตรจะวิ่งขึ้นสู่บริเวณวัดเขาศาลาและผานางคอยซึ่งถือเป็นจุดชมวิวสำคัญของอำเภอบัวเชษฐสร้างความท้าทายให้กับนักวิ่งสายธรรมชาติและสายประจนภัยนอกจากกิจกรรมวิ่งแล้วภายในงานยังมีบูธจำหน่ายผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนคุณภาพของอำเภอบัวเชษฐซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานขณะที่ผู้สมัครประเภท VIP และมินิมาราธอนจะได้รับคูปองสำหรับแลกชิมทุเรียนหลังเข้าเส้นชัยอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทั้งระบบออนไลน์และสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบัวเชษฐวิทยาโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่20มิถุนายนนี้สำหรับปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า1,000 คนสะท้อนถึงความนิยมของงานวิ่งที่

0: ประสานการท่องเที่ยวการออกกำลังกายและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างลงตัววันที่5กรกฎาคมนี้หากคุณกำลังมองหากิจกรรมดีๆที่ได้ทั้งสุขภาพได้สัมผัสธรรมชาติและได้ลิ้มรสทุเรียนคุณภาพบัวเชษฐ์พร้อมต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: จังหวัดพะเยาจัดโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยของชุมชนฟื้นฟูบำบัดผู้ติดยาเสพติดภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติดมุ่งเป้าลดจำนวนผู้เสพฟื้นฟูสภาพทางสังคมช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดอย่างครบวงจรสร้างรอยยิ้มให้ครอบครัวติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
2: ปัญหายาเสพติดไม่ได้กระทบแค่ตัวผู้เสพแต่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ในหลายด้านสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกุลได้ประกาศและขับเคลื่อนนโยบายการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติการกวาดล้างขบวนการยาเสพติดอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหากขาดการให้โอกาสกับผู้หลงผิดเพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคมนี่คือที่มาของความเด็ดขาดและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การปราบปรามแต่เดินหน้าช่วยเหลือฟื้นฟูผู้หลงผิดผ่านโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยของชุมชนรุ่นที่1โดยคัดเลือกผู้เข้ารับการบำบัดจาก9อำเภอของจังหวัดพะเยารวม50คนมากินอยู่เรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30พฤษภาคม2569โดยแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาสำคัญวันที่1ถึง28เมษายนเป็นช่วงเวลาซ่อมใจให้แข็งแรงพุ่งเป้าไปที่การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงละลายพฤติกรรมและเติมอาวุธทางปัญญาเช่นการพัฒนาทักษะทางอารมณ์การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดช่วงวันที่29เมษายนถึง28พฤษภาคม2569เป็นช่วงเวลาเติมทักษะสร้างอาชีพสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้เข้ามาเปลี่ยนผู้รับบำบัดให้กลายเป็นช่างฝีมือตามความต้องการของแต่ละคนโดยฝึกอบรมอาชีพที่ตลาดต้องการจริงได้แก่ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมประปาและสุขภัณฑ์ช่างซ่อมแซมที่พักอาศัยช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจพร้อมปรับทัศนคติควบคู่กับการฝึกอบรมอาชีพดำเนินไปครบ60วันเต็ม30พฤษภาคม2569วันสุดท้ายที่โครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยของชุมชนรุ่นที่1สิ้นสุดลงนางสาวออนอภาโรวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดโดยเน้นย้ำให้ทุกคนต้องชนะใจตนเองเพื่อโอกาสในการใช้ชีวิตใหม่อย่างมีคุณภาพ
3: หลังจากที่เราจบผ่านวันนี้ไปมันไม่มีใครอยู่กับเราได้24ชั่วโมงนะบางทีรับปากนู่นนี่นั่นแต่พอไปอยู่คนเดียวแล้วท่านจะทำอะไรมันไม่มีใครรู้นะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะท่านจะต้องชนะใจตนเองนะคะเพราะต่อให้คนมาดูแลเรามากมายนะคะไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะนั้นทุกท่านนะคะจะต้องชนะใจตนเองให้ได้นะคะ
2: ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติดเป้าหมายสูงสุดของยุทธการนี้ไม่ใช่แค่การทำให้ตัวเลขผู้เสพเป็นศูนย์แต่คือการพัฒนาระบบของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ได้มาตรฐานช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดอย่างครบวงจรเพื่อลดภาระสังคมและสร้างรอยยิ้มให้กับคนในครอบครัวและทำให้พวกเขาสามารถเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านได้อย่างภาคภูมิใจมีอาชีพติดตัวมีรายได้เลี้ยงตัวเองและพร้อมที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนต่อไปสรวิชัยคำสวท.พะเยารายงาน
1: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกรวมสร้างสีสันแข่งขันในวันนี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: กีฬาหมากรุกสากลเป็นเกมกระดานวางแผนที่ได้รับความนิยมระดับโลกโดยกีฬาชนิดนี้ไม่เพียงแต่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเฉียบคมแต่ยังสร้างชื่อเสียงในระดับสากลมีการจัดอันดับโลกและการแข่งขันระดับนานาชาติมากมายสำหรับประเทศไทยมีการจัดอันดับนักกีฬาหมากรุกสากลชาวไทยเพื่อเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในศึก4เกมที่ผ่านมาที่หมากรุกสากลของไทยก็คว้าเหรียญทองได้เป็นกอบเป็นกำอย่างไรก็ตามการผลักดันกีฬาหมากรุกสากลในประเทศไทยยังจำเป็นต้องผลักดันอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026แข่งขันในวันนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินลาวหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาจากหลากหลายประเทศและยังได้พบกับนักกีฬาระดับโลกสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬาหมากรุกสากลมากยิ่งขึ้น
5: ก็เป็นการแข่งขันหมากรุกสากลโดยผ่านระบบของอีสปอร์ตนะครับโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นจาก11ชาติอาเซียนโดยที่มือหนึ่งของแต่ละชาติที่ส่งเข้ามาแข่งขันครั้งนี้รวมกับ5 invitation ซึ่งจะเป็นแมกนัสคาร์ลสันแล้วก็จะเป็นฟาบิโน คาลูวาน่านะครับซึ่งเป็นมือหนึ่งและมือสองของโลกเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นผู้เล่นให้ได้ความสนใจในกีฬาชนิดนี้ซึ่งเป็นกีฬาในการวางแผนหรือกีฬาในการพัฒนาสมองพัฒนาศักยภาพเชิงความคิดนะครับแล้วก็ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราดึงมือหนึ่งของโลกแล้วก็มือสองของโลกเข้ามาเล่นเพื่อดึงดูดให้ทางผู้เล่นในอาเซียนเนี่ยมีความสนใจในเกมนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นการต่อยอดให้นักกีฬาชาวไทยที่เข้ามาสนใจเข้ามาเยี่ยมชมการแข่งขันครั้งนี้ได้เข้ามาสัมผัสกับแชมป์โลกแล้วก็รองแชมป์โลกในระดับใกล้ชิดเลยสามารถจะดูออนไลน์ก็ได้ด้วยนะครับในเดือนกันยายนเนี้ยเราก็ได้มีการคัดตัวนักกีฬาแล้วนะครับก็จะมีทีมชาติชายและทีมชาติหญิงเข้าไปแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับเป็นรายการแข่งขันเชสโอลิมเปียด
4: นอกจากนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลยังเตรียมส่งนักกีฬาของไทยไปลุยศึกหมากรุกโอลิมเปียหรือเชสโอลิมเปียซึ่งคือการแข่งขันหมากรุกสากลประเภททีมระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจัดโดยสหพันธ์หมากรุกนานาชาติซึ่งจัดขึ้นทุกๆ2ปีโดยทีมไทยจะส่งนักกีฬาชาย5คนและทีมนักกีฬาหญิง5คนไปร่วมการแข่งขันแฟนกีฬาหมากรุกสากลชาวไทยมาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับนักวางหมากของไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: การจะแล่นเรือไปถึงฝั่งที่มุ่งหมายได้อย่างปลอดภัยย่อมต้องอาศัยคุณธรรมหลายประการประกอบกันคุณธรรมประการแรกคือปัญญาได้แก่ความเฉลียวฉลาดรอบรู้นายเรือต้องรู้วิธีเดินเรือและรู้เป้าหมายที่จะเดินทางไปสู่ความเจริญรู้วิธีแก้ไขเวลาเผชิญปัญหาและอุปสรรคต้องมีแผนที่ที่ถูกต้องมีกล้องส่องทางไกลที่คมชัดมีดวงดาวสว่างสวัยคอยนำทางมีเรือและเสื้อชูชีพพร้อมสับอีกทั้งต้องรอบรู้ในวิชาและวิธีใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องคุณธรรมประการที่สองคือความสามัคคีได้แก่ความร่วมแรงร่วมใจกัน มีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะนำพาเรือไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยไม่ขัดแย้งแตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางเพราะแน่นอนว่าลำพังนายเรือคนเดียวย่อมไม่มีกำลังพอที่จะโลจะพายเรือสำเภาใหญ่ให้เดินหน้าไปได้หากต้องใช้กำลังของคนเรือทุกระดับประสานงานกันอย่างสอดคล้องลงตัวเรือจึงจะเดินหน้าไปได้แม้จะมีคลื่นลมถาโถมเข้ามาก็ตามทีพระโอวาทประธานเนื่องในการทรงเปิดอาคารสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันที่24สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ท่านโฆษกดร.การรัชดาธนาดิเรกจะมาเคลียร์ประเด็นสำคัญในรอบสัปดาห์พร้อมกับมองไปข้างหน้าผมสุรพงษ์มาลีดำเนินรายการสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์ค่ะและท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ครับเป็นเช้าวันเสาร์ที่มาพร้อมกับความโศกเศร้าของประสบนิกรชาวไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้สำนักพระราชวังได้มีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนท่านโฆษกครับเห็นว่าทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษไปเมื่อวานนี้มีประเด็นอะไรบ้างครับ
2: เป็นเรื่องเศร้าของพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะท่านนายกก็ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระพิเศษซึ่งในที่ประชุมเนี่ยเป็นเรื่องของการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอะค่ะตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนนั้นในส่วนประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกนะคะให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดทงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันค่ะตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปอีกเรื่องนึงก็คือให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปเช่นกันสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะก็ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
1: รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ต้องขอน้อมถวายอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับท่านโฆษกครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้เดินหน้าปราบปรามภัยทางสังคมอย่างจริงจังมีการผนึกกำลังจากหลายหน่วยงานผลงานล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
2: ในรอบสัปดาห์นี้ที่จริงสำนักโฆษกเราก็แถลงข่าวเรื่องการปราบปรามยาเสพติดปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ไปเยอะอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าเอาที่อยากจะเน้นในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการปราบปรามพวกช่อโกงออนไลน์อะค่ะทุกเสียงสะท้อนหรือว่าข้อกังวลหรืออยากจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบกรณีฉ้อโกงซื้อของไม่ตรงปกอะไรแบบนี้ค่ะทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์เนี่ยประชาชนสามารถโทรไปที่หมายเลข1441ได้และการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรวมถึงฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เพียงแค่รับสายอย่างเดียวแล้วจบแค่นั้นมันต้องไปจัดการให้สุดนะคะที่ผลงานตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วถึง20พฤษภาคมปีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกันทำงานแล้วก็สามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ไปได้กว่า 100,000 URLนะคะเรียกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่ทีนี้ในการปิดพวกช่องทางเว็บไซต์หลอกลวงอะไรต่างๆที่มันได้เยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงเพราะประสิทธิภาพของฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเพียงแค่นั้นเพราะไอ้เรื่องช่อโกงออนไลน์มันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะ
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ย่างพวกสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยมันหลอกให้รักหลอกให้หลงอะไรพวกนี้มันมีเจ้าตัวอยู่ประเทศมุมไหนส่วนไหนของโลกเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นความสำเร็จเหล่านี้มันก็มาจากการทำงานเชิงรุกที่เราผสานความร่วมมือกับตำรวจสากลหรือที่เรียกว่าอินเทอร์โพลนะคะมี FBI มี National Crime Agency มีหน่วยงานทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะทำให้เราได้รับข้อมูลว่าตัวอาชญากรเขาอยู่ตรงไหนเขาทำอะไรรวมถึงมันก็ต้องทำกับภาคเอกชนอย่าง Facebook ที่บริษัท Meta แบบนี้ค่ะเราก็ต้องคอยแจ้งให้เขาปิดหรือว่าไปจัดการกับเจ้าของบัญชีที่ทำธุรกิจไม่ถูกต้องอะค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลมีมาตรการทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้
2: ใช่ค่ะแล้วนอกจากเรื่องของพวกช่อโกงออนไลน์นะคะยังมีความสำเร็จอีกอันหนึ่งที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่านนายกไปเยือนเวียดนามพอมาถึงตอนกลางคืนก็ไปต
1: ่
2: อในเรื่องของจับกุมทลายโรงงานโกดังที่เก็บสารตั้งต้นที่จะไปผลิตเป็นยาเสพติดข้ามชาติอะค่ะ
1: อ๋อครับ
2: นะคะซึ่งเป็นปริมาณที่เรียกว่าไอสารตั้งต้นตัวนี้เนี่ยถ้าหากหลุดลอดไปแล้วเอาไปผสมเป็นยาเม็ดเป็นยาบ้าเนี่ยสามารถผลิตได้มากถึง 1,100 ล้านเม็ดทีเดียวค่ะและอันนี้มันคือความร่วมมือของฝ่ายความมั่นคงของเรากับหน่วยข่าวกรองของเกาหลีที่เข้าไปทลายเครือข่ายหนูเฉินนะคะเรียกว่าต้องทำงานแบบบูรณาการทั้งในประเทศและกับต่างประเทศด้วยถึงจะปราบปรามพวกคนไม่ดีได้สำเร็จอะค่ะ
1: ครับซึ่งการดำเนินการของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกนะครับที่เน้นการบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล นะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับแล้วก็เห็นผลงานเป็นรูปธรรมนะครับท่านโฆษกครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานที่ไม่ว่าจะจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์แล้วอายัดทรัพย์นะคะเมื่อวานวันศุกร์ก็มีแถลงข่าวอีกแล้วก็ทรัพย์ที่อายัดมาเนี่ยทางปปง.ก็จะดำเนินการคืนให้กับผู้เสียหายนะคะม
1: ัน
2: ก็จะมีกระบวนการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบว่าคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะได้รับทรัพย์สินคืนอันนี้ก็ติดตามจากปปง.นะคะแต่ว่าไฮไลท์ของรัฐบาลนายกอนุทินในครั้งนี้ก็คือว่าเราต้องทำงานเป็นทีมเรื่องของความมั่นคงเรื่องปราบปรามอาชญากรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของตำรวจอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของทหารอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของปปส.อย่างเดียวทุกคนต้องแชร์ข้อมูลและทำงานร่วมกันจึงทำให้มีผลงานแบบนี้เพราะการที่เราไปตั้งระบบเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับแล้วก็ทุกลักษณะเข้าด้วยกันนะคะ
1: ครับอีกเรื่องนึงซึ่งต้องถามท่านโฆษกนะครับเพราะว่าท่านโฆษกก็เคยพูดคุยแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้มาก็คือเรื่องของการแก้ปัญหานอมินีเราไม่อยากจะให้เรื่องนี้หายไปนะครับท่านโฆษกมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้สักนิดหนึ่งไหมครับ
2: คือณวันนี้นะคะในเรื่องของการไปจับนอมินีหรือว่าแก๊งมาเฟียตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ดำเนินการอยู่นะคะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเรามีแผนอะไรนะคะตอนนี้เรามีแผนติดตามจัดการกับธุรกิจนอมินีซึ่งจะเน้นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่สงสัยว่าจะมีต่างชาติเข้ามาเยอะนะคะ1คือธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องพวกภัตตาคารร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกนะคะธุรกิจค้าที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะธุรกิจอีคอมเมิร์ซรวมไปถึงขนส่งแล้วก็จัดทำคลังสินค้าธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรธุรกิจก่อสร้างทั่วไปเนี่ยอันนี้เนี่ยเรามีคนที่อยู่ในกลุ่มที่เข้าข่ายว่าน่าจะเป็นนอมินีมากถึง40,000กว่ารายนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่ะกระทรวงพาณิชย์ปปง.กระทรวงยุติธรรมทุกภาคส่วนนะคะก็จะติดตามในเชิงลึกต่อไปค่ะ
1: ครับก็ต้องถือว่ารัฐบาลกัดไม่ปล่อยนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับไหนๆพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ได้มาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้าท่ามกลางความผันผวนนะครับผลการหารือเป็นยังไงครับท่านโฆษก
2: ผลการหารือเรียกว่ามีประสิทธิผลที่ดีมากนะคะแต่ขอเท้าความให้ท่านผู้ฟังเข้าใจอีกนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ยังคงจำกันได้ว่าที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้ภาคเอกชนเข้ามาซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ให้ตัวแทนของภาคเอกชนทุกเซกเตอร์สหะเขามาแสดงความคิดเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เขามีความกังวลอะไรและอยากเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาหรือทำอะไรต่อไปมันก็มีการต่อยอดในชุดคณะทำงานย่อยเรื่อยมาจนมาเมื่อวันที่10มิถุนายนเนี่ยค่ะก็เป็นการหารืออีกครั้งนึงนะคะกับคณะหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับมีข้อเสนออะไรบ้างครับท่านโฆษกครับ
2: สั้นๆก่อนเลยนะคะเขาอยากให้เราปิดการเจรจาการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะซึ่งอันนี้ทั้งท่านนายกก็ยืนยันว่าเราตั้งใจอยู่แล้วเพราะหากว่าเราได้มีการตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปผลประโยชน์ที่จะได้ก็คือเราจะได้ส่งออกไปยังเครือข่ายสหภาพยุโรปได้มากขึ้นและนั่นหมายถึงว่าภาคเอกชนรวมถึงภาคการเกษตรจะได้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอย่างมากค่ะอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานอย่างมากก็อยากให้รัฐบาลพิจารณาเปิดกว้างในเรื่องของการนำแรงงานต่างชาติเข้ามาเพราะวันนี้เนี่ยไม่มีคนที่จะทำงานในภาคอุตสาหกรรมค่ะ
1: ครับ กลับจากการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่เวียดนามท่านนายกก็ได้มาประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทราบว่าท่านได้เล่าให้ที่ประชุมฟังถึงผลสำเร็จของการเยือนนะครับแล้วก็เห็นมีสีสันเรื่องของนกกระเรียนด้วยนกกระเรียนมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการไปเวียดนามผลนี้ครับท่านโฆษก
2: ดร.สุรพงษ์คงจะนึกออกใช่ไหมคะว่าในทางการทูตบางครั้งเขาก็จะใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์อย่างการทูตผ่านมีแพนด้าถ้าเราจะคุ้นเคยใช่ไหมคะที่ในโอกาสนี้ท่านนายกก็พูดถึงว่าประเทศไทยเราน่าจะดันนกกระเรียนให้เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์50ปีอย่างเป็นทางการของไทยกับเวียดนามเพราะว่าเวียดนามเองเนี่ยที่ไปทางท่านนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีก็ได้ขอบคุณที่ทางฝ่ายไทยได้จัดส่งนกกระเรียนไปให้6ตัวนะคะเมื่อปีที่แล้วแล้วก็จะมีการส่งเพิ่มไปอีก6ตัวในปีนี
1: ้
2: มันเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกับสวนสัตว์ไส้ง่อนค่ะและอุทยานแห่งชาติรำชิมนะคะเพื่อการฟื้นฟูประชากรนกกระเรียนในธรรมชาติที่เวียดนามเนี่ยเขาลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นใกล้จะสูญพันธุ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นส่งไป6และกำลังจะส่งอีก6ท่านนายกก็เลยพูดขึ้นมาว่าอยากให้ทางกระทรวงทรัพยากรนะคะไปดำเนินการในการส่งไปเพิ่มน่าจะให้อีกสัก3คู่นะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่าวันนี้ไทยกับเวียดนามเราก้าวเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้านทั้งเศรษฐกิจด้านความมั่นคงด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวระหว่างเมืองต่อเมืองในลักษณะนี้แล้วมันก็น่าจะมีสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ดีท่านก็เลยบอกว่าเออน่าจะใช้นกกระเรียนค่ะ
1: ครับนอกจากเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตแล้วนะครับก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์นะครับอันนี้ไม่ใช่การค้าขายนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วมีเรื่องอะไรที่อยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลช่วยเคลียร์หรือนำสาระดีๆมาพูดคุยกันก็อย่าลืมเข้าไปแสดงความคิดความเห็นให้ข้อเสนอแนะข้อติข้อชมในเพจไทยคู่ฟ้าได้นะครับสำหรับเช้าวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ภูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอด เมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับเมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและประชากรส่วนใหญ่เริ่มมีบุตรน้อยลงแนวคิดในการรับบุตรบุญธรรมจึงเป็นท้าเรื่องในสังคมปัจจุบันการจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะมีผลในทางกฎหมายคือทำให้ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมกับบิดามารดาเดิมขาดความสัมพันธ์ในการใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ระหว่างผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมขึ้นมาแทนที่หลักเกณฑ์ในการขอรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม 1. ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปี 2. ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นผู้เยาว์อย่างน้อย15ปี 3. ผู้ขอรับบุญธรรมต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องห้ามในการเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ได้แก่ผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลายผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง 4. ต้องได้รับความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดาของผู้เยาว์หรือในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองต้องได้รับความยินยอมจากมารดาหรือบิดาของผู้เยาว์ซึ่งมีอำนาจปกครองหากผู้เยาว์มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีผู้เยาว์นั้นต้องให้ความยินยอมด้วยหากผู้ขอรับบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสคู่สมรสดังกล่าวต้องให้ความยินยอมด้วยอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะเข้าไปมีบทบาทในการให้ความยินยอมในส่วนของบิดามารดาของผู้เยาว์ในกรณีไม่มีบิดามารดาของผู้เยาว์ที่มีอำนาจในการให้ความยินยอมหรือมีแต่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมดังกล่าวได้หรือบิดามารดาไม่ให้ความยินยอมนั้นและการไม่ให้ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์นอกจากมารดาหรือบิดาหรือผู้ขอรับบุตรบุญธรรมสามารถร้องขอต่อศาลได้แล้วกฎหมายยังกำหนดให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์สามารถทำหน้าที่ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาดังกล่าวได้เพื่อให้ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมสามารถนำคำสั่งศาลไปประกอบการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

เคยไหมครับขณะที่เรากำลังท่องโลกโซเชียลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram LINE X หรือ TikTok แล้วไปเห็นข่าวเช้าสุดเดือดคอนเทนต์สุดดราม่าข้อมูลชวนหัวร้อนหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่เราก็ยังไม่รู้ว่าจริงไหมมือมันก็สั่นอดใจไม่ได้ที่จะกดแชร์แต่รู้ไหมครับแค่คลิกเดียวอาจทำให้คุณติดคุกโดยไม่รู้ตัวหลายท่านคิดว่าไม่ได้โพสต์เองแค่แชร์ต่อคงไม่ผิดแต่จริงๆแล้วกฎหมายมองว่าถ้าเราช่วยเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่เป็นหมิ่นประมาทผู้อื่นเราอาจกลายเป็นผู้กระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328ว่าด้วยการหมิ่นประมาทผู้ใดใส่ความผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและที่สำคัญนะครับถ้าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยโทษก็จะยิ่งหนักขึ้นนะครับกฎหมายถัดมาที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14หรือที่เราคุ้นหูกันดีว่าพรบ.คอมนะครับนั่นก็คือการนำเข้าข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้1นะครับข้อมูลอันเป็นเท็จที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นคือข้อมูลที่บิดเบือนปลอมหรือเป็นเท็จจนอาจทำให้ประชาชนหรือเศรษฐกิจของประเทศเสียหาย2นะครับข้อมูลที่ทำให้เกิดความวุ่นวายนั่นคือข้อมูลเท็จที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเช่นข่าวลือภัยพิบัติธรรมชาติข่าวปลอมด้านสาธารณสุขหรือข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศตรงนี้โทษค่อนข้างหนักครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและที่สำคัญที่สุดแม้เราไม่ได้โพสต์เองนะครับแต่แชร์ต่อโดยรู้ทั้งรู้ว่าข้อมูลที่เราแชร์ต่อนี้เป็นเท็จหรือส่งต่อข้อมูลนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับเราก็ถือว่าเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลและมีความผิดตามมาตรานี้ได้เหมือนกันครับตัวอย่างเช่นนะครับเห็นโพสต์ว่าร้านนี้โกงหรือแชร์รูปคนพร้อมข้อความด่าโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีการแชร์ต่อหรือแสดงออกหรือรับรองข้อมูลนั้นเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะผิดตามมาตรานี้ได้เหมือนกันนะครับก่อนแชร์นะครับก็จะขอฝากผู้ชมทุกท่านว่าให้เราตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่เราจะแชร์ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าข้อมูลนี้เป็นความจริงแล้วถ้าเป็นเราโดนแชร์ข้อมูลแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงและสุดท้ายนะครับการแชร์มันมีประโยชน์ต่อสังคมหรือเป็นเพียงแค่การซ้ำเติมคนอื่นนะครับกฎหมายไม่ได้ให้การห้ามการใช้โซเชียลนะครับแล้วก็ไม่ได้ห้ามให้เราแสดงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดแต่กฎหมายเนี่ยนะครับสอนให้เราใช้ด้วยความรับผิดชอบเพราะในโลกออนไลน์นะครับทุกคลิกมีค่าและบางคลิกมีความผิดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การถูกโกงทรัพย์สินหรือการถูกโกงที่ดินของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามชนบทเนี่ยปัญหาเรื่องการถูกโกงที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาที่น่าปวดใจและก็น่าเจ็บใจนะครับเป็นเรื่องน่าเสียใจที่สุดในครอบครัวนะครับการเสียที่ดินไปนั้นอาจจะเสียเพราะความสมัครใจในเบื้องต้นโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนะครับเช่นเอาที่ดินไปประกันหนี้บุคคลอื่นเอาที่ดินไปตั้งใจจะไปจดทะเบียนจำนองแต่ปรากฏว่าเจ้าหนี้น่ะหลอกลวงให้ทำสัญญาขายฝากหรือทำสัญญาขายนะครับโดยลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ไม่มีข้อความไว้นะครับกรณีเช่นนี้ก็สุ่มเสี่ยงกับการที่จะสูญเสียที่ดินประการที่สองก็คือการถูกหลอกหรือการถูกโกงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเช่นเอาที่ดินไปประกันเงินกู้โดยที่ทางเจ้าหนี้บอกว่าไม่ได้ไปทำอะไรเพียงแต่ให้ลูกหนี้เนี่ยหรือให้เราเนี่ยนะครับลงชื่อในกระดาษเปล่าด้วยความที่ไม่รู้ก็ลงชื่อในกระดาษเปล่าให้กับเจ้าหนี้ในจำนวนหลายๆแผ่นและหลายเอกสารนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีกลวิธีหรือกรรมวิธีในการปลอมแปลงเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารแล้วก็ไปทำสัญญาทำเรื่องนิติกรรมการซื้อขายนิติกรรมต่างๆในสำนักงานที่ดินจนทำให้ที่ดินของพี่น้องประชาชนเนี่ยตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดีนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่พวกเรานำโฉนดที่ดินหรือในเอกสารสิทธิ์ที่ดินเนี่ยไปมอบให้กับบุคคลอื่นถือไว้ไม่ว่ากรณีใดๆนะครับอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหมั่นตรวจสอบนะครับโดยไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินว่าที่ดินของเราเนี่ยยังเป็นของเราอยู่หรือไม่นะครับถ้าสมมุติว่าที่ดินยังเป็นของเราอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ถ้าหากที่ดินกลับกลายเป็นกรรมสิทธิ์ผู้อื่นไปแล้วเนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยต้องให้เดือดเรื้อร้อนใจแล้วก็รีบที่จะดำเนินการแก้ไขโดยการตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเราน่าจะถูกปลอมแปลงเอกสารไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อความลงในเอกสารที่เราไปเซ็นชื่อโดยที่ไม่ได้กรอกข้อความหรือเราอาจจะถูกปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารต่างเพื่อไปทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินนะครับถ้าประสบเหตุอย่างนี้นะครับก่อนอื่นแล้วเนี่ยต้องไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจใกล้บ้านนะครับว่าเราได้สูญเสียที่ดินไปเพราะเหตุใดนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดต่างๆที่อยู่ในภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในภูมิลำเนาของท่านเนี่ยสามารถที่จะไปแจ้งความยื่นข้อเรียกร้องไปเรียกร้องให้อัยการได้ช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นทางออกและทางแก้ไขที่ดีที่สุดที่พี่น้องประชาชนสูญเสียที่ดินไป

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์ สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดไป
1: สารค

0: นุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ส่งมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลส่งอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและส

0: พาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่า ทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
10: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ที่ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
8: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน พระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
13: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ัฐบาลออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษเมื่อวานนี้โดยได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจึงประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนดเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปเช่นกันสำหรับพี่น้องประชาชนขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประสบกรณิกรชาวสงขลารวมพลังแห่งความอาลัยข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
6: จังหวัดสงขลาจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดารินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณหอประชุมจังหวัดสงขลาโดยมีนายรัฐศาสตร์ทิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงถึงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศภายในพิธีเป็นไปด้วยความสงบและสมพระเกียรติโดยผู้เข้าร่วมพิธีปฏิบัติตามระเบียบพิธีการอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยโดยทุกภาคส่วนได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยความสำนึกในพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโอกาสนี้ชาวสงขลาได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความอาลัยอย่างสุดซึ้งแสดงถึงความผูกพันและความเคารพเทิดทูนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนร่วมกันน้อมส่งเสด็จด้วยความอาลัยยิ่งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: จังหวัดพะเยาแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
7: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานราชการและประชาชนในจังหวัดทุกภาคส่วนในการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจังหวัดพะเยาจึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานและสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดพะเยาลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพ.ศ.2569เป็นต้นไปพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อร่วมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเป็นข่าวที่เศร้าโศกสำหรับประสบนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเมื่อเวลา 7:28 นนะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมบรุงสารีดีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดานะครับด้วยความว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระเชษฐพระราชทานต้นบรมราชอนุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมบรุงราชสิริสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาดังนี้เนี่ยนะครับ1. พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระชรกิติยาภานะครับแล้วก็เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนะครับเวลาตั้งแต่ 8:30 นถึงเวลา 12:00 นนะครับ2. พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นนะครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2529ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ3พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชทานพิธีพระบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นหรือ3ทุ่มนะครับเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนตั้งแต่พุทธศักราช2569และ4พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้ราชนิกูลคณะองคมนตรีรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็มีความสงสัยและเป็นห่วงถึงพระอาการของพระองค์ท่านมาโดยตลอดหลากหลายปีเนี่ยนะครับมาดูพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาตนบ้างเนี่ยนะครับพระองค์ทรงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521นะครับพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับประสูติโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมโสวลีนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นเนี่ยก็เป็นหลานพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับและกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวงในขณะเดียวกันได้รับพระราชทานพระนามจากในหลวงรัชกาลที่9ว่าพัชรกิติยาภาซึ่งมีความหมายว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญเป็นแสงสว่างประดุจเพชรคำว่าพัชระหมายถึงเพชรมาจากพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารซึ่งเป็นปัจจุบันก็คำว่าเป็นรัชกาลที่10คำว่ากิติหมายถึงคำสรรเสริญมาจากพระนามภิไธยพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคำว่าอาภาหมายถึงความสว่างเรื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่5พฤษภาคม2562นะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะครับซึ่งเรื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเป็นเจ้านายกรมฝ่ายในมีพระบรมนามที่จารึก ในพระสุวรรณบัตรพระสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระจันทร์กิติยาภาเรศีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพระจระมหาวัชระราชธิดานะครับพระองค์ท่านนั้นศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาระดับปริญญาตรีในพ.ศ. 2544จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้ทรงรับเกียรตินิยมอันดับ2ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงรับเกียรตินิยมอันดับ1นิติบัณฑิตไทยนะครับนิติบัณฑิตมาสภาในปีการศึกษา2547แล้วก็ไปจบ Master of Law นะครับ LLM มหาวิทยาลัยคอร์เนลแล้วก็ Doctor of the Science of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลเช่นเดียวกันนี่นะครับอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นข่าวที่โศกเศร้าสำหรับพี่น้องประสบนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนี่นะครับก็ทรงมีประวัติอย่างอันยาวนานทีเดียวแล้วก็คนไทยก็โศกเศร้าอย่างมากมายทีเดียวนะครับพระองค์ท่านมีความเชี่ยวชาญได้รับพระเกียรติคุณรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีด้วยพระปรีชาสามารถเป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดนะครับแล้วก็ทรงเป็นเอกอัครราชทูตนักบริหารระดับสูงประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและทรงเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีความเมตตากรุณาต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประเทศสโลวาเนียอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มอีกมากมายนะครับก็มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างอันใหญ่หลวงเนี่ยนะครับพระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกทหารทรงฝึกวิชากระโดดร่มแบบstatic line นสยามกระโดดร่มนะครับแล้วก็ตกจากที่โรงเรียนสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีมีประวัติมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความโศกเศร้าเสียใจแต่พระสงฆ์นี่ก่อนจะอย่างยิ่งนะครับอีกหนึ่งข่าวสองสามข่าวที่สำคัญนี่นะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรพลก็ได้เดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามนะครับบินเวียดนามไปเป็นทางการพร้อมการประชุมอาเซียนฟอรัมระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนเนี่ยนะครับวันที่8มิถุนายนท่านนายกอนุทินพร้อมภริยาท่านเอกนิติท่านสุปจีท่านศิริศักดิ์พงเกตแก้วพลโทอดุลกลาซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับท่านสุรศักดิ์พันเจริญกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณวราวุฒิศิลปะอาชาซึ่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณพราดรปริศนานันทกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมนายทหารผู้บัญชาการเหล่าทัพตัวแทนภาคเอกชนชั้นนำกว่า10บริษัทนะครับเยือนเวียดนามเข้าร่วมประชุมที่กรุงฮานอยนะครับแล้วก็เรียกว่าสามารถสร้างความร่วมมือได้ทุกมิตินะครับก็ถือว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งมีประชากรประมาณ110ล้านคนนะครับในช่วงแรกผมคิดว่ามีประชากรเพียง90กว่าล้านคนจริงๆแล้วเนี่ยผมได้สัมภาษณ์คุณสนั่นอังวนกุลได้ร่วมไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมกันหลากหลายประเด็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีนักลงทุนชาวเวียดนามเนี่ยชอบมาเมืองไทยมากเนี่ยนะครับก็ถือว่าสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการอุตสาหกรรมการเกษตรมีการแปรรูปเนี่ยนะครับก็มีการร่วมมือกลุ่มกันหลากหลายอย่างมากมายทีเดียวนะครับก็จะสร้างเม็ดเงินอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการเกษตรและการลงทุนการค้าทีเดียวเนี่ยนะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย7วันแรกนะครับ 1.6 หมื่นล้านแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลก็เดินหน้าเดือนมิถุนายนค่าไฟเนี่ย200หน่วยแรกนะครับไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนค่าไฟ3บาทเนี่ยดูแลทุกคนยากคนจนควบคู่ไปกับโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจนะครับระยะยาวที่คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเอ่ยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของเสี่ยหนูเนี่ยนะครับไม่จำกัดระยะสั้น แต่เป็นการดูแลบรรดาพี่น้องประชาชนที่ยากจนเนี่ยนะครับแล้วก็มีรายได้น้อยผู้ประกอบการรายย่อยช่วยเศรษฐกิจในเรื่องของสภาวะผันผวนต้นทุนพลังงานสูงกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนประมาณ7วันแรกเนี่ยคึกคักมากครับท่านผู้ฟังครับยอดใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 16,829 ล้านบาทใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทกว่า 300,000 รายครอบคลุมประมาณ20ล้านครัวเรือนนะครับหรือประมาณ 90% ในขณะเดียวกันคุณเอกนิตินะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ประกาศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังใช้มาตรการลดหย่อนค่าอุปกรณ์ให้อุปการะพ่อแม่ใช้กฎเกณฑ์การกันกรองสิทธิบัตรการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการถูกตัดสิทธิ์โดยฟังความคิดเห็นของการใช้สิทธิ์ของประชาชนนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่ใครดูแลเราไม่ได้เปิดสิทธิ์ที่ทบทวนคนที่เดือดร้อนประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับและคนที่ถือบัตรคนจนเนี่ย 13.2 ล้านคนก็เปิดตั้งแต่4มิถุนายนถึง21มิถุนายนเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับคุณวิชัยรัตนากรเปิดในงาน Governor Connect นะครับเกิดเงินเฟ้อแล้วก็ส่งสารในเรื่องของส่งซิกเนลนะครับตรึงดอกเบี้ยก็คืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับส่งผลกระทบจากสงครามอิหร่าน GDP ในปีนี้น่าจะโตเพียง 1.5% หลังออกพระราชกำหนด 400,000 ล้านบาทนะครับคาดว่าปีนี้อาจจะโตสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยโตเพียง 1.5% อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของผลกระทบที่ออกพระราชกำหนด 400,000 ล้านบาทเนี่ยคาดว่าปีนี้เนี่ยอาจจะโตเพียง 2% นะครับเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% ปีนี้อาจจะขึ้นทั้งหมดโดยเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยอาจจะ 4-5% ตลอดทั้งปี2570ก็คือปีหน้าเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 1.4% นะครับจากการที่เดินทางไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับก็เลื่อนการถกครม.จากเดิมวันที่9มิถุนายนไปวันพุธที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตอบแทนเพราะว่าเดินทางไปเวียดนามในขณะเดียวกันครับเกิดแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ 7.8 ตามมาตราริกเตอร์นะครับว่าเกิดสึนามิ 1.4 เมตรสังเวยชีวิตพี่น้องชาวเวียดนามไปเนี่ย3ชีวิตนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์นะครับก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยผมก็สังเกตว่าแต่ทุกคนอาจจะนอนหลับนะครับเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็บางคนก็บอกว่าสังเกตไม่ได้แต่ผมอาจจะสังเกตได้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเตียงสั่นเนี่ยนะครับก็ตึกไม่ค่อยถล่มสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามมาต่อไปในขณะเดียวกันก็ไปดูในเรื่องของอิสราเอลนะครับก็ถล่ม3เมืองในอิหร่านนะครับแม้จะมีรายงานว่าประธานนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยนะครับก็ตกลงกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับว่าอิสราเอลเดินหน้าโจมตีประเทศอิหร่านเนี่ยแม้มีรายงานว่าตกลงชะลอศึกกับสหรัฐด้านรัฐบาลเตหะรานก็ขู่ขยายมาตรการตอบโต้สู่การปิดเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงกดมากความขัดแย้งยกระดับอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลนะครับวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาว่ากองทัพแถลงการว่าได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อทลายเป้าหมายทางทหารนะครับในภาคกลางและภาคตะวันตกของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้การยิงขีปนาวุธโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ ORGC นะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยผู้นำอิสราเอลยอมตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยผู้นำสหรัฐว่าระงับการโจมตีตอบโต้อิหร่านเพื่อให้ทางรัฐบาลของกรุงวอชิงตันดีซีสามารถเดินหน้าเจรจาได้อย่างต่อเนื่องนะครับดังที่ทรัมป์บอกว่าใกล้ข้อตกลงเรียบร้อยแล้วขณะที่สื่อของอิหร่านรายงานว่ากองทัพของอิสราเอลเนี่ยโจมตีอิหร่าน3แห่งในกรุงเทหะรานเมืองอิสฟาฮานกับเมืองทาฟรัชนะครับนายอาลีอักบาเวยาตีหนึ่งในที่ปรึกษาของอายาตอลละห์โมจาบาคาเมเนอีนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่า อิสราเอลยกระดับการปฏิบัติการทางทหารอีกก็จะปิดช่องแคบบับเอลมาลเดฟในทะเลแดงเนี่ยนะครับก็สุดสงครามก็ยังเรียกว่าถล่มไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเนทันยาฮูเนี่ยจำใจยอมโดนัลด์ทรัมป์ชะลอถล่มคืออิหร่านเปิดทางให้สหรัฐอเมริกาได้มีการเจรจากันต่อไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าในเรื่องนี้เนี่ยสงครามทั้งสงครามศึกยูเครนสงครามทั้งประเทศในเรื่องของการเยือนประเทศจีนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับในกรณีของไต้หวันเนี่ยก็ถือว่าศึกสงครามเนี่ยยังมีการเจรจาอาจจะทั้งสงบศึกสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นมันคนนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่สงครามเศรษฐกิจยังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับบรรดาร้านค้าร้านขายต่างๆเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าวันนี้เวลาผมไปซื้อสินค้าที่ไหนนะครับท่านผู้ฟังครับไม่น่าเชื่อว่าแต่ละร้านเนี่ยโอ้โหบอกว่าอาจารย์ช่วยเปิดบิลให้เราหน่อยเนี่ยนะครับ 1,000-2,000 บาท 4-500 บาทก็ยังดีวันปีนี้ในเรื่องของการค้าการขายเนี่ยเราต้องระวังการใช้เม็ดเงินเนี่ยนะครับเพราะว่าคนยากคนจนมีอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องวิกฤตพลังงานเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยเข้าไปแตะโอ้โหแตะอยู่ที่50-60บาทนะครับแล้วก็คนไทยก็ยากจนลงนะครับก็ได้โปรดระมัดระวังการใช้พลังงานในเรื่องการใช้แต่รถราก็ยังติดอยู่เนี่ยคนไทยก็ไม่สนอกสนใจเนี่ยนะครับว่าราคาน้ำมันจะเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกว่าแนะนำใช้รถไฟฟ้าแต่รถไฟฟ้าในเวลาผมจะซื้อรถเนี่ยบรรดาดีลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยบอกว่าอาจารย์ดีที่สุดเลยเนี่ยใช้น้ำมันเบนซิน91-95หรือดีเซลเนี่ยน่าจะดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับดังที่ข่าวที่เราได้ยินกันเนี่ยอย่างรถ Volvo เนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยนามเลยนะครับรถ Volvo เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเกิดไฟไหม้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้น้ำมันเบนซิน91-95น่าจะดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับในกรณีปัจจุบันเรื่องการเมืองก็ยังมีข่าวคราวเนี่ยนะครับเรื่องระบอบน้ำเงินเนี่ยนะครับของยี่ห้อย120เนวินชิดชอบเนี่ยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคุณเนวินเนี่ยวันนี้ใหญ่โตมากแล้วก็อาจจะดูถูกถอดถอนส่วนรัฐบาลจะอยู่ยาวนานขนาดไหนเนี่ยผมก็ไม่ทราบได้ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยเขาย่ำแย่เหลือเกินเลยนะครับเพราะว่าไม่ชื่อเสียงของรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ไม่ครบ4ปีนะครับก็คงจะต้องพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่ครับสยายยิ้มวิไลวันเสาร์หน้าก่อนในวันเสาร์หน้าเนี่ยนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิปออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีครับกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิเช่นเคยครับวันนี้ครับเช่นเคยครับเราจะเอาคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากกับท่านผู้ฟังทุกท่านครับส่วนวันนี้คอนเทนต์จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปติดตามกันในช่วงหน้าครับกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่ารายการสไตล์ดีของเราครับก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับเช่นเคยครับช่วงนี้นี่หลายคนก็เจอฝนใช่ไหมล่ะครับแน่นอนครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไข้หวัดง่ายๆครับด้วย4กลุ่มอาหารที่สร้างภูมิต้านทานจากหวัดนั่นเองครับการป้องกันไข้หวัดเนี่ยทำง่ายๆครับด้วย4กลุ่มอาหารที่จะช่วยในการสร้างภูมิต้านทานหวัดนั้นมีอะไรกันบ้างครับเมื่อที่เราเนี่ยรู้กันดีเลยครับว่าเวลาที่มันเข้าใกล้ช่วงฤดูฝนครับก็จะเป็นช่วงที่ทำให้คนไทยนั้นบางคนชื้นใจครับว่าโอ้ยอากาศก็ร้อนหายไปแล้วบอกลาเลยแล้วก็เข้าช่วงที่มีความชุ่มฉ่ำของสายฝนแทนครับแต่ในความที่ฝนตกนี่แหละท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าอากาศมันจะเย็นลงบ้างครับก็ยังต้องแลกกับความแปรปรวนของอากาศนั่นเองครับที่เขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนบางครั้งครับเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวนั่นเองครับและการที่ต้องรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้นี่แหละท่านผู้ฟังทำให้เรานั้นมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นไข้หวัดได้นั่นเองครับซึ่งในวันนี้ครับจะบอกวิธีครับในการป้องกันไข้หวัดกลุ่มอาหารที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดีครับจะมีกลุ่มอาหารแบบไหนบ้างไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับจากช่วงที่แล้วครับว่าเราจะมาป้องกันไข้หวัดดีกว่าครับด้วยอาหารนั่นเองครับนี่วันนี้เรามีอยู่4ประเภทมาดูกันเลยครับประเภทแรกครับ1ครับคืออาหารป้องกันไข้หวัดโดยใช้เจ้าเนื้อสัตว์นั่นเองครับในกลุ่มอาหารประเภทเนื้อสัตว์ครับ

ช่วยครับช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับให้สามารถต่อสู้กับโรคต่างๆครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นพวกแครอทพริกหวานมะเขือเทศครับซึ่งก็เป็นผักที่มีเจ้าวิตามิน A และก็เบต้าแคโรทีนครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งก็ควรที่จะรับประทานในรูปแบบของผักสดเท่านั้นครับไม่ควรที่จะรับประทานในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีความเสี่ยงให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้นั่นเองครับอ่ะพักกันก่อนครับนี่แค่2อย่างนี้ทุกท่านก็อาจจะทานกันไม่ครบแล้วครับและเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีก2ประเภทครับไปติดตามได้ในช่วงหน้ากับรายการสายดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับกับช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีครับท่านผู้ฟังมาต่อกันเลยครับอีก2ประเภทที่เหลือกับอาหารป้องกันไข้หวัดครับกับข้อที่3ก็คือเจ้าผลไม้นั่นเองครับซึ่งเจ้าผลไม้เนี่ยครับสามารถช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผลไม้ประเภทที่มีวิตามินซีสูงครับฝรั่งกีวีครับแล้วก็ผลไม้ตระกูลที่เป็นเบอร์

รี่ทั้งหลายครับก็ควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่เป็นแบบผลไม้สดมากกว่ารับประทานในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับซึ่งก็ไม่ควรบริโภคเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันครับแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อย2ลิตรครับเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วนั่นเองครับและสุดท้ายกับข้อที่4ครับอาหารป้องกันไข้หวัดในประเภทนี้ก็คือกระเทียมนั่นเองครับนี่ก็เป็นคิวของพระเอกเลยครับอย่างเจ้ากระเทียมสดเนี่ยครับช่วยชั้นดีเลยในการป้องกันไข้หวัดครับด้วยกระเทียมสดนั้นมีสารอาหารที่เป็นอาริซินครับนี่ก็เป็นส่วนที่ช่วยในการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายครับแต่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนครับโดยแนะนำให้รับประทานโดยสับเป็นชิ้นเล็กๆครับหรือว่ารับประทานกระเทียมสดบด 2-4 กลีบต่อวันครับจะมีส่วนช่วยในการป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงไตเสื่อมก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรคครับตามที่แพทย์และก็นักกำหนดอาหารแนะนำครับนอกจากนี้ก็ควรที่จะหมั่นออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีด้วยท่านผู้ฟังและพักผ่อนให้เพียงพอครับไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ครับผ่อนคลายความเครียดคิดบวกอยู่เสมอครับทำจิตใจให้แจ่มใสเพื่อให้ร่างกายนั้นพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทุกฤดูกาลครับนี่ก็เป็นวิธีที่ป้องกันโรคได้ดีที่สุดครับและวิธีที่ดีที่สุดครับสำหรับการป้องกันเจ้าโรคไข้หวัดใหญ่สุดท้ายเลยก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับและอย่าลืมอาหาร4ประเภทที่ผมได้บอกไปครับอยากให้ทุกท่านนั้นไม่เป็นโรคหวัดที่มาจากฝนนั่นเองครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
6: ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยานำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งวันนี้สำนักพระราชวังเปิดการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพได้จนถึงเวลา 12:00 น.โดยตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมารอเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปจำนวนมากด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตั้งแต่บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงเข้ารอยังจุดพักคอยบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานและเข้าบริเวณประตูมณีนพรัตน์เพื่อรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
7: ายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา และลงนามถวายความอาลัยณศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นของวันนี้และร่วมลงนามแสดงความอาลัยเพื่อให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
8: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนหนักบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงวันนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงประกอบกับร่องฝนที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนทำให้หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากที่น่าห่วงคือพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจมีน้ำป่าไหลหลากจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามหลังวันพรุ่งนี้ถึงวันที่19มิถุนายนนี้เป็นต้นไปปริมาณฝนจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ก่อนที่ช่วงวันที่20ถึง25มิถุนายนคือช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้จะเริ่มเห็นปัจจัยของฝนทิ้งช่วงประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เอลนีโญจะเริ่มมีผลมากขึ้นทำให้เข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกน้อยและการกระจายตัวของฝนลดลงโดยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้อากาศจะมีความแปรปรวนมากขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต15:07 น.รายการเสียงชุมชนคนบ้านเรา16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการรอบรู้เรื่องราว19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
4: เตรียมตัวของคุณให้พร้อมแล้วออกไปสัมผัสประสบการณ์ Trail Running ระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของแม่ไม้และขุนเขาดินแดนแห่งป่าฝนณจังหวัดพังงากับกิจกรรมอันดามัน International Trail Running at พังงาจังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญนักกีฬาขาแรงทุกท่านมาร่วมสนุกสุดมันกับการแข่งขันวิ่งเทรลสุดท้าทายเปิดมุมมองต้อนรับประสบการณ์ใหม่ๆมีให้เลือกถึง3ระยะ25กิโลเมตรสำหรับสายแกร่ง13กิโลเมตรสำหรับสายท้าทายและ6กิโลเมตรสำหรับสายชิลและแนวครอบครัวปักหมุดนัดสำคัญนี้ไว้แล้วเรามาพบกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ณลานจามจุรีบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook อันดามันอินเตอร์เนชั่นแนล Trail Running at พังงา
5: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
6: พ่อครับพ่อพูดหน่อยครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
7: ยากร้องสูบบุหรี่เท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
6: พ่อผมสูบบุหรี่มานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
7: มีความปรารถนาดีจ้ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

0: เรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
2: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่มวกกันน็อกนะเพราะว่ามวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองและก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: สวัสดีครับ
4: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
5: ์วัดดีบายดีไ
6: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ร่วมกันยังสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะรายการวิทยุเพื่อความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้นะคะวันนี้เช่นเดิมพบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเรื่องของชายแดนใต้ค่ะเรายังมีเรื่องราวข่าวสารนะคะนำมาฝากทุกท่านกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าฮาลาลค่ะสู่ตลาดโลกนะคะโดยพาณิชย์3จังหวัดเลยค่ะจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาค่ะก็คือจังหวัดยะลาค่ะเปิดเวทีใหญ่เปิดโลกวิชาการรวมพลัง500เยาวชนโชว์ศักยภาพสู่สังคมแผนการเรียนรู้และสันติสุขชายแดนใต้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะนำมาพูดคุยกันนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงกันก่อนช่วงหน้าแล้วเรามาดูเรื่องของการผนึกกำลังการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปฮาลาลค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการใต้สันติสุขค่ะเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะเพราะว่าพาณิชย์3จังหวัดเลยนะคุณผู้ฟังนะนั่นก็คือพาณิชย์จังหวัดยะลาพาณิชย์จังหวัดปัตตานีและพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสค่ะผนึกกำลังดันสินค้าเกษตรแปรรูปฮาล้านสู่ตลาดโลกจัดการจับคู่ธุรกิจออนไลน์เชื่อมผู้ซื้อในและต่างประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะคุณผู้ฟังคะโดยพาณิชย์จังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์นะคะเป็นออนไลน์บิสเนสแมทชิ่งค่ะเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าอาหารเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ฮาล้านคุณภาพมาตรฐานสากลเข้าพบผู้ซื้อรายสำคัญทั้งในและต่างประเทศหวังเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะสร้างมูลค่าการค้าและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการดังกล่าวนะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยคัดเลือกผู้ประกอบการศักยภาพสูงจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน25รายค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มแปรรูปสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสำคัญทั้งอย.มาตรฐานขออภัยค่ะมาตรฐานฮาล้านเข้าร่วมการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าคุณภาพนะคะหลายสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงนะคะที่สามารถส่งออกและที่สำคัญค่ะได้รับการตอบรับจากต่างประเทศค่ะโดยเปิดจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าสินค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีจุดแข็งทั้งคุณภาพอัตลักษณ์และมาตรฐานการผลิตนะคะโดยที่มีเรื่องของมาตรฐานฮาล้านเข้ามาด้วยนะคะและปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะมาใช้ในการเจรจาการค้าเชื่อมโยงตลาดถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในยุคดิจิตอลค่ะซึ่งต้องบอกว่าการจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์เนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ๆเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้อย่างก้าวกระโดดซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงกับการสร้างรายได้การจ้างงานการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมครั้งนี้ก็จะช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะที่สามารถที่จะต่อยอดกันได้นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาสินค้ากันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากทุกท่านกันเรื่องของการคือเรามีสินค้าที่ดีนะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีหลายสินค้าที่สุดยอดมากๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่จะยกระดับแล้วก็เพิ่มตลาดนะคะเข้าไปให้กับสินค้านะสินค้าในพื้นที่อีกด้วยค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวเรื่องแรกที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงค่ะกลับมานะคะเรามาดูเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาค่ะเพราะจังหวัดยะลาเนี่ยมีการเปิดเวทีใหญ่เปิดโลกวิชาการ2569รวมพลัง500เยาวชนโชว์ศักยภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สันติสุขชายแดนใต้ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการใต้สันติสุขค่ะเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนั่นก็คือจังหวัดยะลาค่ะตอนนี้เปิดเวทีใหญ่เลยนะคะเปิดโลกวิชาการ2560

19รวมพลัง500เยาวชนโชว์ศักยภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสันติสุขชายแดนใต้ค่ะที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิอำเภอเมืองยะลานะคะทางสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาค่ะจัดโครงการเปิดโลกวิชาการวิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับจังหวัดนะคะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะซึ่งต้องบอกว่าภายในงานเนี่ยมีการแข่งขันและกิจกรรมทางวิชาการเนี่ยรวมกว่า31กิจกรรมค่ะคุณผู้ฟัง55รายการครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภาษาศิลปะวัฒนธรรมศาสนาและทักษะแห่งศตวรรษที่21ค่ะทั้งไซโชว์โรบอติกส์ชาเลนจ์อันนี้คือการแข่งขันหุ่นยนต์มีการโต้วาทีมีอีสปอร์ตด้วยนะเป็นเกม ROV ค่ะมีการท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานและการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนค่ะต้องบอกว่าเวทีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเวทีเพียงแต่ให้นักเรียนกับคุณครูได้แสดงศักยภาพเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นกลไกสำคัญเลยนะคะที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะซึ่งผลจากการดำเนินโครงการค่ะก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพร้อมคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นตัวแทนจังหวัดยะลาเนี่ยเข้าไปสู่การแข่งขันระดับภาคสร้างความภาคภูมิใจชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและจังหวัดยะลาในอนาคตค่ะต้องบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนค่ะอันนี้ให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาซึ่งการศึกษาค่ะก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างโอกาสสร้างคนดีสร้างสังคมแห่งสันติสุขเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการศึกษานะให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมต่างๆที่มีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะที่เป็นการส่งเสริมเนาะเพื่อเปิดการเรียนรู้ต่างๆให้กับเด็กๆอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านเนี่ยได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงแล้วกลับมาในช่วงท้ายของรายการกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับข้อมูลนะเรื่องราวอัปเดตของข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการใต้สันติสุขวันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันประชาชนเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
5: บรรยากาศที่อาคารภูมิสุริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาแสดงความอาลัยและเตรียมพร้อมเข้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 นาทีโดยนางอรชรตรีทองชาวจังหวัดชุมพรและนางกาญจนิษฐ์สุวรรณโนชาวนครศรีธรรมราชต่างรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประสบนิกรชาวไทยซึ่งตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ประชาชนที่มาต่างจับจองที่นั่งเพื่อรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมารวมถึงการดูแลด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: พระศกนิกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ห้องพิธีการชั้น5ศาลากลางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำผู้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัย ขณะเดียวกันทางจังหวัดได้จัดสถานที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นที่บริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดพร้อมจัดสมุดลงนามแสดงความอาลัยโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมถวายน้ำส่งพระศพอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดขอความร่วมมือให้แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: เวียดนามพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 50,000 รายในช่วง5เดือนแรกของปีนี้กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามรายงานว่าเวียดนามพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 50,000 รายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาคิดเป็น 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่รูปแบบสภาพอากาศผิดปกติที่เป็นการสลับกันระหว่างสภาพอากาศร้อนชื้นกับฝนตกชุกตั้งแต่ช่วงต้นปีทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกด้านรองศาสตราจารย์ในแพทย์เหงียนทันฮุงรองประธานสมาคมกุมารเวชศาสตร์แห่งชาติของเวียดนามกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตคือในปัจจุบันนี้ประชาชนทุกวัยสามารถป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ทั้งนี้ในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมา60-70%ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ทางตอนใต้ของเวียดนามเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแต่ปัจจุบันอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่แทบจะมีอัตราเท่ากันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: เตรียมตัวของคุณให้พร้อมแล้วออกไปสัมผัสประสบการณ์เทรลรันนิ่งระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของแม่ไม้และขุนเขาดินแดนแห่งป่าฝนณจังหวัดพังงากับกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงาจังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญนักกีฬาขาแรงทุกท่านมาร่วมสนุกสุดมันกับการแข่งขันวิ่งเทรลสุดท้าทายเปิดมุมมองต้อนรับประสบการณ์ใหม่ๆมีให้เลือกถึง3ระยะ25กิโลเมตรสำหรับสายแกร่ง13กิโลเมตรสำหรับสายท้าทายและ6กิโลเมตรสำหรับสายชิลและแนวครอบครัวปักหมุดนัดสำคัญนี้ไว้แล้วเรามาพบกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ณลานจามจุรีบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook อันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงา
10: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
11: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
10: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้วเอาวันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
11: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
10: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: One familiar step cross the road could mean a life save. Stopping your vehicle as the pedestrian crossing is not just a duty, it's an act of kindness that help build the culture of shared road use. Let's work together to create a society rooted in the empathy and the respect of traffic rules. Always be mindful of pedestrian as crosswalk, and ensure safety for everyone on the road. Drive with the kindness, follow the traffic rule. With sincere regard, the Road Safety Fund, Department of Land Transport, Thailand.
13: ร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาจากรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับติดตามได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันนี้พบกันวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะครับพบกับผมดีเจฉัตร ฉัตรชัยจิตจำนองนะครับและช่างเทคนิคประจำรายการนะครับน้องส้มของเรานั่นเองนะครับวันนี้มีเสียงเพลงเพราะๆและสาระที่น่าสนใจจากรายการบอกเล่า90กับกปท.หรือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบกรับฟังผ่านออนไลน์ที่เพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับส่วนการแนะนำเพลงผ่านรายการที่076-421-055ครับ076-421-055หรือผ่านทางหน้าเพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่นำมาฝากกันก็คือเรื่องกรมการขนส่งทางบกเขาขับเคลื่อนรถเศรษฐกิจชุมชนเป็นการปลดล็อกจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือและก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอีกทางหนึ่งนะครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับขับคูลๆน้ำมันไม่หายโลกไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการขับรถบนไหล่ทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นอันนี้เป็นการผิดกฎหมายนะครับ3ประเด็นที่น่าสนใจต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวกลับมาติดตามในแต่ละประเด็นกันครับ

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวที่นำมาฝากกันกับประเด็นแรกเรื่องของกรมการขนส่งทางบกขับเคลื่อนรถเศรษฐกิจชุมชนปลดล็อกจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกมีการปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆที่ประชาชนใช้ประกอบอาชีพภาพรวมมาตรการนะครับกรมการขนส่งทางบกปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆที่ประชาชนใช้ในการดำรงชีพนะครับประกอบอาชีพซึ่งมาตรการนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนเหตุผลที่ต้องปรับปรุงแนวทางนะครับปัจจุบันรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจำนวนหนึ่งเนี่ยยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องนะครับทั้งที่เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนมาอย่างยาวนานกรมการขนส่งทางบกจึงปรับแนวทางให้สอดคล้องกับบริบทในการใช้ชีวิตของประชาชนพร้อมกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริงหลักเกณฑ์การติดตั้งพ่วงข้างนะครับก็คือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่นำไปจดทะเบียนจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับคือติดตั้งพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์นะครับพ่วงข้างต้องมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถอุปกรณ์และมาตรฐานความปลอดภัยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับได้แก่จุดยึดพ่วงที่มั่นคงแข็งแรงระบบห้ามล้อสามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยอุปกรณ์ส่องสว่างอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ร่วมใช้ทางมองเห็นรถได้ชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือสภาพแสงน้อยมาตรการเหล่านี้นะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉี่ยวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนการจดทะเบียนและภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะจดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รอย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150 บาทขั้นตอนสำหรับเจ้าของรถนะครับกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเจ้าของรถสามารถดำเนินการได้โดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนนำรถเข้ารับการตรวจสภาพให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังครับประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนครับแนวทางดังกล่าวนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและยั่งยืนและก็สนับสนุนนะครับส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ได้มีการเหมือนกับเป็นเรื่องใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับรถพุ่มพวงรถเศรษฐกิจชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะอยู่ในหลักเกณฑ์นี้ก็สามารถดำเนินการไปจดทะเบียนให้ถูกต้องนะครับอัตราภาษีของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็อยู่ที่150 บาทนะครับสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านท่านนะครับช่วงนี้พักฟังเสียงเพลงเพราะๆจากรายการกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการขับรถคูๆน้ำมันไม่หายโลกไม่เหนื่อยมีวิธีการอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังกันต่อครับ

0: คุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
1: คุณผู้ฟังครับกลับสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับช่วงนี้มีประเด็นขับคูคูน้ำมันไม่หายโลกไม่เหนื่อยครับทุกครั้งที่เราใช้รถยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกเผาไหม้และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศนะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกรวนส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนร้อนจัดฝนตกหนักและเกิดภัยธรรมชาติถี่ขึ้นกว่าที่เคยการลดการใช้น้ำมันไม่ใช่แค่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ยังเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยเติมลมยางให้เหมาะสมไม่เร่งหรือเบรกแรงเกินจำเป็นขับด้วยความเร็วคงที่วางแผนรวมธุระในทริปเดียวนะครับหากใช้น้ำมันประมาณ60ลิตรต่อเดือนการขับขี่อย่างเหมาะสมอาจจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ประมาณ 22-36 ลิตรต่อปีและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 50-83 กิโลกรัมต่อปีนะครับแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่เมื่อหลายคนร่วมกันทำเนี่ยก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก็ร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกรวนได้ขับรถยังมีสตินะครับประหยัดน้ำมันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าช่วยลดโลกรวนไปด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็หันมาเรียกว่าปฏิบัติกันกับการที่แบบขับคูลๆนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันมันไม่หายแล้วก็โลกไม่เหนื่อยนะครับถือว่าเราช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะครับจากการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่นำมาฝากกันในวันนี้กันนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันซึ่งอันนี้โดยส่วนตัวก็พบเห็นได้เองด้วยเหมือนกันนะครับการที่มีการขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ยถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายนะครับพักกันอีกสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันครับ

คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายจากรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับนำเสนอเรื่องของการขับรถไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ยผิดกฎหมายนะครับตามหลักแล้วเนี่ยไหลทางไม่ได้มีไว้สำหรับให้ขับรถเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกรณีเร่งด่วนแค่ไหนก็ตามการจอดรถบนไหลทางทำได้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นนะครับอาทิต้องหยุดรถชั่วคราวอันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียนะครับไหลทางก็มีไว้สำหรับรถตำรวจรถพยาบาลหรือยานพาหนะฉุกเฉินอื่นๆที่ต้องใช้วิ่งในกรณีฉุกเฉินการเปิดเลนเองหรือการขับเข้าไปในไหลทางถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจราจรซึ่งรถยนต์ที่วิ่งบนไหลทางเนี่ยเพื่อเบียดเข้าช่องทางหลักเป็นการแซงคิวผู้อื่นถือว่าเป็นการสร้างปัญหาการจราจรติดขัดที่เกิดจากการเบียดแย่งช่องจราจรนะครับทั้งนี้ผู้ใดที่ฝ่าฝืนขับรถเข้าไปวิ่งในไหลทางจะถือเป็นการกระทำความผิดฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรนะครับอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะพบเจอในชีวิตประจำวันของเรานะถ้าใกล้ตัวเลยก็จะเป็นบริเวณที่หน้าโรงพยาบาลตะกั่วป่าเนี่ยนะครับแล้วก็ฝั่งของสนามเทนนิสเนี่ยก็จะมีการขับขึ้นไปบนไหล่ทางกันอยู่บ่อยครั้งเลยโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่นำมาฝากจากพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา103มาตรา138มาตรา139มาตรา147มาตรา148นะครับนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับช่วงเวลาจากรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมชัดชัยพร้อมทีมงานช่างเทคนิคนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียและสหรัฐหารือกรณีกองทัพเรือสหรัฐโจมตีเรือพาณิชย์ที่มีลูกเรือชาวอินเดียสามลำในอ่าวโอมานฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
1: ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยานำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งวันนี้สำนักพระราชวังเปิดการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพได้จนถึงเวลา 12:00 น.โดยตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมารอเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปจำนวนมากด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตั้งแต่บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงเข้ารอยังจุดพักคอยบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานและเข้าบริเวณประตูมณีนพรัตน์เพื่อรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมชวนันท์มาลีรายงาน
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและกำหนดเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 นด้านกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างตั้งแต่วันนี้ถึง27มิถุนายนโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 14:00 นจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีพร้อมแนะนำเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่ผ่านบริเวณสนามหลวง6เส้นทางได้แก่เส้นทาง M1 สถานีท่าพระสนามหลวงเส้นทาง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวงเส้นทาง M7อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสนามหลวงเส้นทาง M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสนามหลวงเส้นทาง M9 สายใต้ใหม่สนามหลวงและเส้นทาง M16 ประตูเทวพิรมสนามหลวงให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปหรือจนกว่าประชาชนจะหมดนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารขอสมก.ผ่านสนามหลวงกว่า18เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ต่างๆ ช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยขบวนจะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz สวท AM 819 GHz และสวท AM 891 GHz จะเป็นแม่ข่ายให้สวทในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการถ่ายทอดเสียงจากตั้งแต่เวลา 16:10 นเป็นเวลา 15:40 นและตั้งแต่เวลา 18:20 นถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จพิธีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาแสดงความอาลัยและเตรียมพร้อมเข้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 นาทีโดยนางอรชรตรีทองชาวจังหวัดชุมพรและนางกาญจนิษฐ์สุวรรณโณชาวนครศรีธรรมราชต่างรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประสบนิกรชาวไทยซึ่งตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: พระองค์ท่านทำสิ่งดีๆให้กับประชาชนของพระองค์ท่านเวลาน้ำท่วมพระองค์ท่านก็เสด็จไปดูแลเอาของไปแจกถ้าพระองค์ท่านไปไม่ทันพระองค์ท่านก็ส่งถุงยังชีพพวกนี้ไปแจกก่อนเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยและลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะคะว่าพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ท่านอยากบอกพระองค์ท่านว่าจะจงรักภักดีตลอดไปค่ะ
4: ก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะเลยค่ะมาน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านมาเห็นภาพที่แบบพระองค์ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยอะค่ะมากมายงามความดีคุณประโยชน์ที่ท่านทำให้ประเทศไทยทำให้ประชาชนของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของประชาชนที่รักและเทิดทูนพระองค์ท่าน
2: ทั้งนี้ประชาชนที่มาต่างจับจองที่นั่งเพ พื่อรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมารวมถึงการดูแลด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: พระศกนิกรทั่วประเทศร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเช่นที่จังหวัดพะเยาพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณวิหารวัดศรีคมคำพร้อมเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
5: จังหวัดพะเยาประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยสารทหารตำรวจข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณวิหารวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองพะเยาขณะเดียวกันในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดพะเยาต่างพร้อมใจประกอบพิธีในเวลา 8:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วจังหวัดพะเยาโดยในพิธีประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยและถวายน้ำส่งพระศพพิธีทางพระพุทธศาสนาการเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์และร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเลยร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
6: ายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำข้าราชการทุกภาคส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเลยร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเพื่อร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคยเสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยระหว่างวันที่9ถึง11มกราคม2558โดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่ยอดภูเรือเพื่อทอดพระเนตรพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกณจุดชมวิวผาโหลนน้อยและจุดชมวิวสูงสุดของอุทยานแห่งชาติภูเรือพร้อมทั้งทรงปลูกต้นสน3ใบณบริเวณยอดภูเรือทรงปลูกต้นพยูงณบริเวณเรือนประทับอุทยานแห่งชาติภูเรือโดยต้นไม้ทั้ง2ต้นยังคงเจริญเติบโตเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำอันทรงคุณค่ายิ่งแก่ผืนป่าแห่งนี้คณะเจ้าหน้าที่อุทยานและประชาชนผู้ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จต่างสำนึกในพระเมตตาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวไทยและผืนป่าธรรมชาติของประเทศอันเป็นแบบอย่างแห่งพระราชจริยวัตรอันงดงามซึ่งจะดำรงอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนานปณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
0: จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
7: จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันณบริเวณถงอาคารสารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น1ก่อนที่ผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมถวายความเคารพและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดมา ทั้งนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตต่างรู้สึกโศกเศร้าและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายดูแลประชาชนชาวไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอมารวมทั้งพระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายที่ทำให้ประชาชนเห็นว่ากฎหมายไม่ได้อยู่ไกลตัวโดยจะนำแนวปฏิบัติตนของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่าน Facebook His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk ความว่าพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอถวายความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
9: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนีนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดูนี้ด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบนิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านถือเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงที่ไม่สามารถทดแทนได้สำหรับประเทศไทยเราจะยังจดจำพระองค์ในฐานะ พระราชวงศ์ผู้ทรงคุณค่าแห่งชาติไทยพระองค์ได้ส่งเสริมมิตรภาพและสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียและไทยมาโดยตลอดเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสงค์นิกรชาวไทยโดยขอน้อมรำลึกในพระกรณียกิจและพระปณิธานของพระองค์ในการส่งเสริมความยุติธรรมหลักนิติธรรมและสิทธิสตรีซึ่งเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องทั้งในประเทศไทยและประชาคมระหว่างประเทศพระราชกรณียกิจในองค์การสหประชาชาติตลอดจนการทรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะคงไว้ซึ่งคุณูปการอันสำคัญสืบไปสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ข้อความจากนายจางเจี้ยนเวยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเสด็จสวรรคตส่วนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเผยแพร่ข้อความจากนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทยระบุว่าข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวญี่ปุ่นขอน้อมถวายความอาลัยต่อข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์รัฐบาลไทยและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการตลอดระยะเวลาหลายปีอันก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาราชอาณาจักรไทยและการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประสงค์นิกรชาวไทยนอกจากนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทยโดยได้เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นหลายครั้งรวมถึงส่งบรรยายพิเศษณสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารงานยุติธรรมแห่งสหประชาชาติและส่งเข้าร่วมการแข่งขันโตเกียวมาราธอนประชาชนชาวญี่ปุ่นต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเคารพเทิดทูนในพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและขอร่วมภาวนาให้ดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห
10: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
11: ในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานในพื้นที่ห่างไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพบว่าตามหมู่บ้านหลายแห่งการให้บริการสาธารณสุขยังเข้าไปไม่ถึงจึงโปรดให้สร้างศาลารวมใจให้ชาวบ้านได้มาอ่านหนังสือหรือพบปะกันและจัดมุมหนึ่งให้เป็นพื้นที่ของหมอหมู่บ้านให้ราษฎรเข้ามาฝึกเรียนรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและการใช้ยาสามัญประจำบ้านสามารถทำแผลปฐมพยาบาลและประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขได้พร้อมกับพระราชทานยาสามัญประจำบ้านไว้บริการประชาชนเมื่อการสาธารณสุขเจริญขึ้นหมอหมู่บ้านจึงค่อยๆลดบทบาทลงเช่นเดียวกับโครงการอื่นๆที่ทรงพระราชดำริไว้เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาหนึ่งราษฎรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วหรือมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบโดยตรงก็ทรงมองหาแนวทางช่วยเหลือด้านอื่นต่อไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องของสุขอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงทรงรับผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือโรงพยาบาลในภูมิภาคนั้นๆตามแต่แพทย์จะวินิจฉัย และหากจำเป็นต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครก็จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อผู้ป่วยและรับตัวเข้าโรงพยาบาลส่งให้จัดบ้านพักในซอยสุคันธารามเขตดุสิตให้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่มาจากจังหวัดต่างๆได้เข้าพักทั้งก่อนและหลังการรักษาตัวโดยมีตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่นั้นๆรับตัวไปส่งที่กองราชเลขานุการในพระองค์ก่อนเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังทรงคำนึงถึงจิตใจของผู้ป่วยอยู่เสมอด้วยทรงตระหนักว่าการที่ต้องจากบ้านและครอบครัวทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว้าเหวจึงมีพระราชสวนีให้ญาติหรือพี่น้องเดินทางมาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมทั้งพระราชทานค่าพาหนะรวมทั้งของใช้ส่วนตัวและหากผู้ป่วยเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะพระราชทานทุนทรัพย์ให้คนทั้งบ้านสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆแต่ละครั้งส่งช่วยให้ผู้ป่วยยากไร้มีโอกาสหายจากการเจ็บป่วยได้นับหมื่นรายเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าเชิงรุกปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดและแก้ปัญหาโนมินีอย่างเด็ดขาดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยเฉพาะการฉ้อโกงออนไลน์หรือซื้อสินค้าไม่ตรงปกซึ่งตำรวจและฝ่ายความมั่นคงดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยช่วงวันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569สามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ได้กว่า 100,000 URL ซึ่งความสำเร็จนี้มาจากการทำงานเชิงรุกร่วมกับตำรวจสากลและองค์กรระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดมีการทลายโกดังเก็บสารตั้งต้นยาเสพติดที่หากหลุดรอดออกนอกประเทศไปได้จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,100 ล้านเม็ดส่วนปัญหาโนมินีกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกันโดยมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจเป้าหมายที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหลายกลุ่มเช่นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเบื้องต้นมีผู้ที่น่าจะเกี่ยวข้องกว่า 40,000 รายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามในเชิงลึกต่อไปการประปาส่วนภูมิภาคช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพประชาชนขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินสำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม2569นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพประชาชนจึงขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินจากเดิม1รอบบินโดยกปภ.จะยังไม่ตัดน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องครอบคลุมลูกค้าของกปภ. 234 สาขาในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569หรือรอบบินเดือนเมษายนและมิถุนายนซึ่งได้รับใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม2569เช่นหากค้างชำระค่าน้ำและตัดน้ำในเดือนมิถุนายนจะขยายเป็นตัดน้ำในเดือนกรกฎาคมหากค้างชำระค่าน้ำและตัดน้ำในเดือนกรกฎาคมขยายเป็นตัดน้ำในเดือนสิงหาคมเป็นต้นนอกจากนี้กปภ.ยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆได้แก่ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ร้อยละ15สำหรับการขอติดตั้งประปาแบบถาวรเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน10เมตรไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้านผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์สูงสุด12เดือนและให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันทั่วประเทศกรมควบคุมโรคเปิดเผยหลังติดตามผู้เดินทางครบ21วันตามมาตรการเฝ้าระวังยืนยันไม่พบผู้ป่วยอีโบลาในไทยมั่นใจความเสี่ยงของคนไทยโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าปัจจุบันหลายประเทศยังคงติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดซึ่งจากการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในการดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วัน กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการคัดกรองและติดตามผู้เดินทางที่เข้าสู่ระบบกักกันโรคจำนวนทั้งสิ้น16รายในจำนวนนี้ครบกำหนดการติดตามอาการ21วันแล้ว1รายเดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว2รายและอยู่ระหว่างการติดตามอาการ13รายจนถึงปัจจุบันไม่พบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทั้งรายสงสัยและรายยืนยันอีกทั้งประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังคัดกรองสอบสวนโรคห้องปฏิบัติการและทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการไม่ตื่นตระหนกและมั่นใจว่าความเสี่ยงของคนไทยโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะดร.สุพรหมยำชัยสังกระรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อประท้วงกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือพาณิชย์จำนวน3ลำซึ่งมีลูกเรือส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียในอ่าวโอมานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต3รายรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียเน้นย้ำว่าการที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและไม่มีความรับผิดชอบหรือความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารือครั้งล่าสุดระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียและสหรัฐทั้งนี้อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งลูกเรือไปปฏิบัติงานบนเรือพาณิชย์มากที่สุดในโลกโดยในปี2568มีลูกเรือชาวอินเดียที่ปฏิบัติงานอยู่มากกว่า 320,000 คนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายอันโตนิโอคอสตาประธานคณะรัฐมนตรีของสหภาพยุโรปหรือ EU และนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปที่ระบุว่า EU เตรียมกลับมาเริ่มกระบวนการเจรจาในการรับยูเครนและมอลโดวาเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU อีกครั้งในวันที่15มิถุนายนนี้หลังจากรัฐบาลฮังการีชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาเห็นพ้องที่จะยกเลิกการใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้เพื่อขัดขวางไม่ให้ยูเครนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิก EU ซึ่งเกิดในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออร์บานแห่งฮังการีด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความขอบคุณบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปที่ประกาศจะเริ่มเจรจาที่จะทำให้ยูเครนกลายเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งพร้อมเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญอันแข็งแกร่งสำหรับอนาคตของยุโรปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เสนอชุดมาตรการต่างๆรวมถึงการสนับสนุนทางการเงินมูลค่า540ล้านยูโรและการปรับเปลี่ยนนโยบายเกษตรร่วมของ EU โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรับมือกับราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการหยุดชะงักของอุปทานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้านนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารแห่งสหภาพยุโรปเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้การสนับสนุนภายใต้นโยบายเกษตรร่วมมีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของเกษตรกรและเพิ่มความแน่นอนด้านการเงินให้แก่ภาคเกษตรกรรมสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายพงษ์ไสยศักดิ์อินทรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวเนื่องในโอกาสวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายนของทุกปีระบุว่ารัฐบาลลาวยังคงมีความมุ่งมั่นขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบและคุ้มครองสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กมาโดยตลอดเนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของชาติและเป็นผู้สืบทอดการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อคุ้มครองเด็กและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กควบคู่ไปกับการเสริมสร้างกลไกการดำเนินงาน และบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีส่วนร่วมในแผนริเริ่มระดับภูมิภาคและนานาชาติผ่านอนุสัญญาและกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยเม็กซิโก1ใน3ชาติเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาได้สิทธิ์จัดพิธีเปิดสนามเป็นชาติแรกที่สนามเอสตาดิโออัตเตกาโดยมีชากีราศิลปินชื่อดังชาวโคลอมเบียร้องเพลงใดๆเพลงประจำการแข่งขันในปีนี้ส่วนลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐก่อนเกมเจ้าภาพสหรัฐพบกับปารากวัยสำหรับการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเสมอกับบอสเนีย1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละ1แต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นตบเอาชนะหวงหยูซุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวัน21-15ทั้ง2เกมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมรุธนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกช่วยกันตบเอาชนะชันยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ45ของโลกจากฮ่องกง2-0เกม21-15 21-19ไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพชิงชัยสโตรกเพย์72หลุมพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรแหวนพลอนงเพชรล้ำที่จับคู่กับโปรเปียโนอภิชยายุบลเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดหลังจบด้วยสกอร์อีเวนพารังอันดับ16ร่วมด้านสุวิทยาวินิจฉัยธรรมที่จับคู่กับเฉียนเพ่ยหวินจากไต้หวันทำสกอร์1โอเวอร์พารังอันดับ27ร่วมส่วนผู้นำหลังจบรอบแรกมีทีมทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาขยับขึ้นมารังจากฝูงร่วมกัน3ทีมประกอบด้วยคู่ของคามิลบอยจากสหรัฐอเมริกากับมิเชลจางจากจีนนิโคบรอดเอสทรูปจากเดนมาร์กกับเกมมาดรายเบิร์กจากสกอตแลนด์และเกอร์ลิงคอจากสหรัฐอเมริกาที่จับคู่กับฮีรานาวีดจากออสเตรเลียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมที่เทระดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026รอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับออสเตรเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าโค้ชในไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้เล่นให้พร้อมที่สุดกับเกมรอบชิงชนะเลิศในวันนี้รวมไปถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับขณะที่จิรพงษ์แช่มสกุลกองหลังทีมชาติไทยชุด U19 จากสโมสรบ้านบึง FC กล่าวว่าดีใจที่ทำตามเป้าหมายได้คือการเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันเล่นออสเตรเลียเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ในเกมรับต้องแย่งชิงจังหวะเล่นให้ได้ก่อนคู่แข่งต้องทำให้คู่แข่งเล่นได้ยากที่สุดและต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกม
14: ก็รู้สึกดีใจครับได้ทำตามเป้าหมายได้ครับขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นครับก็ขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสผมครับแล้วก็ยังมีจุดที่ต้องไปปรับปรุงอยู่ครับอาจจะชิงจังหวะเล่นก่อนครับให้เขาเล่นยากมากขึ้นครับแล้วก็มีสมาธิในเกมมากๆครับฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเชียร์พวกผมด้วยนะครับพวกผมจะทำเต็มที่ที่สุดครับ
13: สำหรับทีมชาติไทยชุด U19 จะลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับออสเตรเลียที่สุมาตราอุตาร่าเมนสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:15 นาทีถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube BG Sport ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องหลังจบศึกสนามแรกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งผลงานของทีมนักตบสาวไทยแพ้ทั้ง4นัดมี2แต้มอยู่อันดับ17โดยเตรียมลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นัดแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลการีวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีโดยในวันที่16มิถุนายนเวลา 13:00 นจะมีงานแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของประเทศไทยและความพร้อมของทั้ง6ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเสียดายที่สนามแรกแมตช์กับจีนและเบลเยียมไม่สามารถเอาชนะได้แต่ก็ได้เห็นว่านักกีฬาดาวรุ่งแสดงศักยภาพได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าจะนำข้อมูลจากสนามแรกมาแก้ไขในการสู้ศึกสนาม2ต่อไป
15: ก็เชื่อว่าสนามที่1เนี่ยนะครับในส่วนสตาฟโค้ชตั้งแต่เฮดโค้ชโค้ชออสเรื่อยมาจนถึงสตาฟเนี่ยนะครับก็คงจะได้กลับมาพูดคุยกันหารือกันว่าในสนามที่2ที่บ้านเราจะเล่นกันอย่างไรจะเตรียมความพร้อมกันอย่างไรนะครับสิ่งที่เราได้อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นข้อดีก็คือน้องๆนักกีฬารุ่นหลังเขาได้แสดงศักยภาพ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่นะครับก็เชื่อว่านักกีฬากลุ่มนี้ก็คงจะเป็นคลื่นลูกใหม่นะครับที่จะมาทดแทนที่พี่อย่างมีคุณภาพในอนาคต
13: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันหมากรุกสากลเอเชียนอีสปอร์ตเชสคัพ2026ในวันนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกและฟาเบียโนคาดูอาน่ามือวางอันดับ2ของโลกจากสหรัฐอเมริกามาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจดิจิทัลขณะที่กีฬาหมากรุกเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและสมาธิซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับเยาวชนยุคใหม่ขณะที่นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นการวางแนวทางในการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลก
16: ในรายการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราก็มีนักกีฬาระดับท็อปๆของอาเซียนนะครับมาแข่งขันในรายการนี้แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็ได้แมกนัสคาร์ลเซนซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับก็จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ด้วยรวมกระทั่งคุณฟาเบียโนคาลูวาน่าซึ่งเป็นมือสองของโลกนะครับก็เข้ามาแข่งขันรายการนี้ด้วยรายการของเราเนี่ยก็คือว่าก็จะดูว่าพัฒนาส่งเสริมเยาวชนส่งเสริมผู้สนใจเกมกีฬาที่วางแผนอย่างเงี้ยจะทำยังไงบ้าง

0: ตัวที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโดยมี4นักกอล์ฟเยาวชนคือณัฐอินทระพระนายเหรียญไกรสรัญพงษ์หงอมตะและพีรพัฒน์อุดมรัตนานนท์สำหรับเพลย์วิทโปร2026จะจัดต่อเนื่อง6สนามโดยสนามต่อไปจะมีขึ้นร่วมกับไทย LPGA ทัวร์ในรายการสิงห์ NSF Lady Championship 2026ที่เดอะวินเทจคลับจังหวัดสมุทรปราการในวันที่7กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าจนจำนนคำว่าจนเขียนจอจานนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออัตคัดขัดสนฝืดเคืองมีเงินไม่พอยังชีพเช่นเมื่อยังเด็กเขาจนมากครอบครัวต้องหาของป่ามาประทังชีวิตอีกความหมายหนึ่งคือแพ้ไม่มีทางสู้เช่นแดงเล่นหมากรุกเก่งมากทำให้คู่เล่นจนในกระดานเสมอคำว่าจนมีความหมายว่าไม่มีทางสู้หาเหตุผลหรือข้อโต้แย้งมาสู้หรือหักล้างไม่ได้ใช้ในการสู้รบการโต้เถียงหรือการต่อสู้ทางคดีความคำว่าจนแปลงเป็นจำนนก็ได้เช่นผู้ถูกกล่าวหาจำต้องสารภาพผิดเพราะจำนนต่อหลักฐานในบางบริบทคำว่าจำนนใช้คำว่าจนแทนไม่ได้เช่นเขายอมตายแต่ไม่ยอมจำนนแก่ศัตรู
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:13 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 20:44 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:02 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง95เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ไม่เสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคหกรรมโดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กศค.และกก.รับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดย่าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่15ถึง26มิถุนายนนี้ในวันเวลาราชการ9นาฬิกาถึง16นาฬิกาดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักการศึกษา webportal.bangkok.go.th/bangkokeducation ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตขับรถและมีใบอนุญาตขับรถและอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครได้ด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้ทันกลโกงออนไลน์ป้องกันได้ก่อนตกเป็นเหยื่อท่านผู้ฟังคะโลกออนไลน์สร้างความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารซื้อขายสินค้าหรือทำธุรกรรมต่างๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ขณะเดียวกันก็กลายเป็นพื้นที่ใหญ่ที่มิจฉาชีพนำมาใช้เพื่อหลอกลวงผู้คนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศไทยที่พบว่าปัญหาการถูกหลอกลวงทางออนไลน์มีสถิติสูงอย่างน่ากังวลในปี2568โดยข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพบว่า3อันดับอาชญากรรมออนไลน์ที่คนไทยถูกหลอกลวงมากที่สุดในปี2568คือ 1. หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ 55.38% โดยมิจฉาชีพจะแฝงตัวในแพลตฟอร์มออนไลน์หลอกขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริง 2.หลอกให้โอนเงินเพื่อรับเงินรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่น 13.73% โดยหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อแต่ต้องชำระค่าสมาชิกภาษีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนได้รับรางวัลและ 3. หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ 7.73%เป็นการหลอกลวงให้ทำกิจกรรมใดๆโดยซื้อแพ็กเกจเพื่อค้ำประกันงานโดยแรกๆอาจได้ผลตอบแทนจริงและจะพยายามให้เหยื่อลงทุนสูงขึ้นก่อนจะถูกหลอกเอาเงินไปซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบของกลโกงออนไลน์นั้นมีหลากหลายเช่นการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงการหลอกให้โอนเงินโดยอ้างรางวัลหรือสิทธิพิเศษหลอกให้สมัครงานหรือโอนเงินลงทุนเพื่อผลตอบแทนสูงการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานต่างๆหรือการส่งลิงก์อันตรายผ่านข้อความ SMS อีเมลหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินทั้งนี้แพทย์ด้านสุขภาพจิตและนักวิชาการด้านความปลอดภัยดิจิทัลต่างเห็นตรงกันว่าความเสี่ยงสำคัญของกลโกงออนไลน์ไม่ได้จำกัดเพียงเรื่องเงินเสียหายเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ตกเป็นเหยื่อเช่นความเครียดความกลัวต่อการใช้งานออนไลน์ในอนาคตหรือแม้แต่ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เกิดจากการสูญเสียทรัพย์สินดังนั้นการรู้ทันกลโกงและการเตรียมตัวป้องกันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อป้องกันตัวเองจากกลโกงออนไลน์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำให้ผู้ใช้งานทุกคนทำตามแนวทางพื้นฐานเช่นตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาก่อนคลิกลิงก์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินล่วงหน้าหรือให้ข้อมูลธนาคารแก่บุคคลหรือองค์กรที่ไม่รู้จักใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากและเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ขั้นตอนรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบป้องกันไวรัสอยู่เสมอเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากมัลแวร์และภัยไซเบอร์อื่นๆนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในไทยก็ได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ป้องกันอาชญากรรมออนไลน์และสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุอย่างเช่นหมายเลข1441เพื่อให้ประชาชนสามารถรายงานเหตุการณ์ หรือขอคำแนะนำเมื่อสงสัยว่าตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวงท่านผู้ฟังคะการหลอกลวงออนไลน์เป็นภัยที่เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีแต่การเสริมสร้างความรู้ความระวังและการปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยพื้นฐานสามารถช่วยลดโอกาสที่เราจะตกเป็นเหยื่อได้เพราะโลกออนไลน์ควรเป็นพื้นที่ที่เราใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยไม่ใช่สถานที่ที่สร้างความเสียหายทั้งในด้านการเงินและความมั่นใจในชีวิตประจำวันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องรู้ทันกลโกงออนไลน์ป้องกันได้ก่อนตกเป็นเหยื่อเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าในวันนี้นะคะก็มีดิฉันจันทราสุขนุชค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็มีดีเจน้องส้มนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook ไลฟ์รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับในวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้นะคะก็หลังจากที่พี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะคะก็ได้รับเรียกว่าได้รับข่าวร้ายเนาะเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งก็มีประกาศจากสำนักพระราชวังนะคะเรื่องของการสิ้นพระชนของพระองค์พานะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกาศนะคะแล้วก็ช่วงเช้าของวันนี้ที่ผ่านมานะคะหลายๆพื้นที่นะคะก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องของการส่งถวายน้ำสงพระศพของพระองค์ท่านนะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการดำเนินกิจกรรมในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะที่วัดย่านยาวหรือว่าวัดนิกรวรารามอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนพระศพของพระองค์พานะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังเนี่ยก็ได้มีการกำหนดเส้นทางเคลื่อนพระศพพระองค์พานะคะในช่วงเวลาประมาณ15:30 นะคะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งขบวนพระศพเนี่ยก็จะออกจากโรงพยาบาลจุฬาประตู15ไปทางถนนอังรีดูนังค่ะแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกศรีอยุธยาเข้าถนนศรีอยุธยาแล้วก็ถนนราชดำเนินนอกค่ะโดยผ่านถนนราชดำเนินกลางแล้วก็ถนนราชดำเนินในสนามหลวงเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังนั่นเองค่ะที่ดิฉันได้ประกาศสถานที่ที่จะมีการเคลื่อนพระศพผ่านนะเผื่อพี่น้องประชาชนค่ะก็จะได้คอยระหว่างทางได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องของหลังจากนี้นะคะเมื่อเคลื่อนพระศพไปที่พระบรมมหาราชวังเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพิธีในเรื่องของการสวดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเปิดให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือได้เข้าไปร่วมนะคะซึ่งก็จะมีกำหนดการนะคะอันนี้ที่ดีเจจุกบอกไปเมื่อสักครู่นะคะเรื่องของเส้นทางที่จะผ่านนะคะเมื่อกี้ได้บอกถนนต่างๆไปเนาะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะก็จะมีการผ่านเส้นทางต่างๆนะอันนี้ก็มีความละเอียดขึ้นมานิดหนึ่งนะที่จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนาะ
แล้วก็จะไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4แยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยานะคะแล้วก็ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะหลังจากนั้นก็ผ่านไปที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกค่ะแล้วก็ถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีนะคะแล้วก็ไปถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั่นเองค่ะแล้วก็ที่ประกาศมานะคะก็เพื่อที่จะเหมือนกับว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะก็จะได้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการรถติดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะก็จะใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบเนื่องตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาเนาะที่จะ ดำเนินในส่วนของเรื่องนี้นะคะซึ่งของเรื่องของพระศพนะคะของพระองค์ผ่านั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนาะประสบกรณิกรชาวไทยหลายๆคนนะคะก็เมื่อทราบข่าวใช่ไหมคะก็ต่างก็รู้สึกเศร้าสลดใจเสียใจนะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยสิ้นพระชนนะคะซึ่งจากการติดตามเรื่องของการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะพระองค์ท่านเนี่ยก็คือแบบปฏิบัติภารกิจเนี่ยมากมายนะคะโดยเฉพาะในส่วนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยนะคะซึ่งเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่พระองค์ท่านไม่เคยลืมนะคะนั่นก็คือเรื่ององค์การช่วยเหลือประสบกรณิกรชาวไทยผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาบ้านเราเนาะครั้งหนึ่งที่ชาวตะกัวป่าบ้านเราเนี่ยก็คือได้รับสาธารณภัยที่เรียกว่าภัยวิบัติสึนามินะคะซึ่งโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือได้ให้ความช่วยเหลือชาวตะกัวป่ามากมายหลากหลายเรื่องราวผ่านทางโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมอบถุงยังชีพนะคะเรื่องของการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะหรือแม้แต่บ้านพักชั่วคราวนะคะก็ได้แบบส่งมาถึงให้กับพี่น้องประชาชนชาวตะกัวป่าผู้ประสบภัยนะคะซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะตลอดเลยนะคะสำหรับเรื่องของการช่วยเหลือจากพระองค์ท่านนะคะสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาหรือว่าพระองค์ภาของ
ชาวไทยทุกๆคนนะคะเรียกได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีพระจริยวัตรที่งดงามมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะท่านเนี่ยก็พระองค์ท่านเนี่ยก็จะเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะทุกๆเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์การศึกษานะคะอย่างเช่นด้านการศึกษาเนี่ยพระองค์ทรงศึกษาระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะที่โรงเรียนราชินีค่ะแล้วก็ทรงศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรดาค่ะจากนั้นทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกานะคะขณะเดียวกันก็ยังทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานะคะควบคู่กันไปด้วยค่ะนอกจากเรื่องของการศึกษาแล้วนะคะพระองค์ท่านยังทรงงานด้านกฎหมายและงานอัยการด้วยนะคะภายหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาค่ะพระองค์ได้ทรงเข้ารับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยค่ะแล้วก็ทรงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีอาญาแล้วก็กระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติค่ะโดยเฉพาะการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนอันเป็นที่มาของโครงการกำลังใจค่ะซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังแล้วก็ส่งเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนแล้วก็การส่งเสริมบทบาทสตรีด้วยค่ะซึ่งพระองค์นะคะก็ได้รับการถวายรางวัลและการยกย่องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะรวมกันแล้วหลากหลายรางวัลด้วยกันนะคะในส่วนของการทรงงานด้านการต่างประเทศค่ะพระองค์ก็ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติแล้วก็สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติด้วยค่ะนอกจากนี้เนาะพระองค์ก็ยังทรงงานทางด้านการทหารด้วยนะคะพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับการศึกษาแล้วก็การฝึกอบรมทางทหารตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในสายงานด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะและด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นในการทรงงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะคะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายมารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและทรงได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงและพลอากาศเอกหญิงอันเป็นยศทหารชั้นสูงสุดของกองทัพไทยนะคะอีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพระยศและตำแหน่งเพื่อทรงรับราชการในพระองค์ตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้วยค่ะพระกรณียกิจด้านการทหารของพระองค์ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะความมีระเบียบวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำค่ะทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามแก่สตรีไทยในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบภารกิจด้านความมั่นคงของชาติแล้วก็การบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความจงรักภักดี
และความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะซึ่งดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแล้วก็ครบวงจรค่ะนอกจากนี้นะคะยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังส่งเสริมสิทธิสตรีแล้วก็สนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งพระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถรวมถึงพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากที่ชมสิ่งที่น่าสนใจที่นำมาฝากนะคะแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันสัก2เพลงค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

วท.กระบี่นะคะจังหวัดพังงาก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่านะคะซึ่งก็เป็นผู้ผลิตรายการกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็มีกิจกรรมสำคัญอันหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดใช้ถนนสี่เลนค่ะโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดใช้ถนนสี่เลนสายแยกทางหลวงหมายเลข4103ถนนพุทธภูมิอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีนายสมชายลีล่าน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับนะคะพร้อมด้วยนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทค่ะรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะผู้บริหารกรมทางหลวงหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะร่วมพิธีเปิดที่บริเวณโครงการก่อสร้างนั่นเองนะคะซึ่งท่านพี่พัฒน์นะคะก็ได้บอกว่าทางกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้มีการมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทนะคะเดินหน้าพัฒนาแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคนะคะเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะลดต้นทุนด้านพลังงานแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้ครอบคลุมแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข4103ถนนพุทธภูมิที่ก่อสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญค่ะที่จะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทั้งในเรื่องของการเดินทางการขนส่งรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยเฉพาะการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดภายในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายการจราจรออกสู่พื้นที่รอบนอกค่ะลดความแออัดในตัวเมืองแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะนอกจากนี้ค่ะโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและก็ภาคใต้ค่ะโดยช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะในส่วนของอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็บอกว่าถนนสายนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญค่ะที่เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยเฉพาะวัดพระธาตุซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะทำให้นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะและในส่วนของการเปิดใช้เส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วก็การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวในอนาคตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าหากว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรม
แล้วก็เป็นภารกิจของ

ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะที่ลงมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในภาคใต้บ้านเรานั่นเองค่ะก็การเปิดใช้ถนนนี้นะคะก็จะเป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมแก้ปัญหาจราจรเมืองคอนนะคะหนุนท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจภาคใต้นั่นเองค่ะการคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักช่วงหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อที่จะฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาทาง0764210055ค่ะแล้วก็มาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะก็ยังคงมีในเรื่องของผลไม้กันอยู่นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะในพื้นที่อำเภอกระโปงนะคะก็ยังคงมีทุเรียนสาลิกายังคงมีมังคุดทิพย์พังงานะคะที่ให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะเข้ามาลิ้มชิมรสทุเรียนสาลิกาชิมมังคุดทิพย์พังงาที่กระโปงกันอยู่นะคะแล้วก็นอกจากในพื้นที่อำเภอกระโปงแล้วนะคะในจังหวัดพังงาเนี่ยก็เกือบจะทุกอำเภอนะคะก็จะมีการปลูกทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็ในส่วนของทางเกษตรจังหวัดพังงารวมถึงพาณิชย์จังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการบูรณาการทำงานกันนะคะส่งเสริมทุเรียนสาลิกาพังงาของเราเนี่ยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งทุกๆปีนะคะก็จะมีในเรื่องของการสำรวจส่วนเพิ่มนะคะที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน GI นะคะซึ่งหลายๆส่วนก็จะมีการผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาเราซื้อทุเรียนสาลิกาเนี่ยตรงขั้วนะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดนะคะว่าส่วนนี้นะคะก็ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อัน GI เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นทุเรียนปันพื้นบ้านพรีเมียมนะคะเป็นสินค้า GI ของจังหวัดพังงาบ้านเรานะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพังงาก็อย่างที่บอกนะคะว่าทุกๆอำเภอก็จะมีสวนผลไม้นะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งเองนะคะก็มีในเรื่องของผลไม้เยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดนะคะหรือว่าเงาะนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็จะมีออกจำหน่ายทั่วไปนะคะซึ่งที่ผ่านมาวัน2วันนะคะก็มีการจัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัดพังงานะคะก็ผ่านกันไปเรียบร้อยค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ชิมแล้วก็อยากที่จะมาชิมนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายฤดูกาลทุเรียนสาลิกากันแล้วนะคะแต่ในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็ยังมีทุเรียนชนิดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทองตำตัวทุเรียนหมอนทองก็มีนะคะชนีก็มีค่ะหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็ยังเข้ามาชิมได้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันนะคะหลากหลายส่วนนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่076-413-400ค่ะคุณผู้ฟัง076-413-400ค่ะก็ขอประกาศช่วงสุดท้ายของรายการสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะติดตามรับชมนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดสดขบวนเคลื่อนพระศพนะคะในวันนี้ค่ะก็เปลี่ยนแปลงเวลานิดหนึ่งนะคะจากเดิมเนี่ยกำหนดเวลา 16:30 นาทีก็เร็วขึ้นมานะคะก็คือ16:00 นค่ะทั้งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลาประมาณ 15:40 นาทีเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามบรรยากาศกันได้นะคะซึ่งการถ่ายทอดเนี่ยก็คือจะมีการถ่ายทอดผ่านทั้ง NBT2 HD นะคะแล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะ รวมถึง Facebook สวทตะกั่วป่าของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาที่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ของเราด้วยค่ะติดตามกันได้นะคะในช่วงเวลานะคะที่ประกาศไปเมื่อสักครู่อาจจะมีการเร็วกว่าหรือว่าช้ากว่านิดหน่อยนะคะสำหรับเรื่องการถ่ายทอดสดจากสถานที่จริงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะดิฉันจันทราสุขนุชแล้วก็ดีเจน้องส้มค่ะลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกับดีเจมะตูมสวัสดีค่ะ

0: บากปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ประชาชนจำนวนมากเข้าจับจองพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รอการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
5: บรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยช่วงบ่ายวันนี้มีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 น.ท่านเอกสิริศักดิ์สุขใสอายุ58 ปีกล่าวถึงความประทับใจเมื่อครั้งได้มีโอกาสถวายงานจึงตั้งใจเดินทางด้วยใจแห่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่รอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแนะนำเส้นทางรวมถึงดูแลประชาชนหากเกิดอาการเจ็บป่วยระหว่างรอเฝ้ารับเสด็จท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: เช่นเดียวกับที่บริเวณถนนราชดำเนินในและถนนหน้าพระลานมีประชาชนจับจองพื้นที่ริมสองฝั่งถนนเพื่อเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
6: ที่บริเวณถนนราชดำเนินในด้านหน้าศาลฎีกาและบริเวณถนนหน้าพระลานได้มีประชาชนเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้ารอรับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จะเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยนางอรุณีตระกูลสุภชัยชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเดินทางมาตั้งแต่เวลา5 นาฬิกากล่าวด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเช่นเดียวกับนางสาววิสารัตน์ผลวัฒน์ที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ภายหลังได้เข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพภายในพระบรมมหาราชวังโดยตั้งใจจะรอขบวนเชิญพระศพด้วยความจงรักภักดีชวนันท์มาลีรายงาน
4: เกิดเหตุเต็นท์ขนาดใหญ่ของงานเฉลิมฉลองโบสถ์แห่งหนึ่งพังถล่มในรัฐเวอร์จิเนียทางตะวันออกของสหรัฐ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัฐเวอร์จิเนียทางตะวันออกของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเต็นท์ขนาดใหญ่ในงานเฉลิมฉลองโบสถ์ครบรอบ20ปีของการก่อตั้งโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองโมเนตารัฐเวอร์จิเนียพังถล่มลงมาเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายทางการรัฐเวอร์จิเนียยืนยันว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการถล่มของเต็นท์ในโบสถ์แห่งนี้ขณะเดียวกันนางแอบิเกลสเปนเบอร์เกอร์ผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองโมเนตาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
9: สุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งหานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
0: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
1: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
0: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
2: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะข่าวสู้ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะกับดีเจจุ๊กค่ะจันทราสุขนุชค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังดีเจจุ๊กก็อยู่กับดีเจน้องโสมค่ะคุณชัยวีสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live พร้อมกับรับตัวซับแล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดนะคะคุณผู้ฟังพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะในช่วงตีสองจนถึงตีสามค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่13มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อแต่ว่าเนาะหลายคนก็รู้สึกเศร้าเสียใจค่ะที่ได้รับฟังประกาศจากสำนักพระราชวังนะคะเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าองค์พาหรือว่าพระองค์พานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังพระองค์ตานก็สิ้นพระชนเมื่อแต่ว่าทางสำนักพระราชวังเขาก็มีประกาศให้ประสบกันดีก่อนเจ้าไต้ทุกๆคนได้รับรู้รับทราบข้าวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งหลังจากมีการประกาศสำนักพระราชวังนะก็จะมีกำหนดการในเรื่องของการจัดการประสบนะคะอย่างเช่นวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตีแปดจนถึงเที่ยงก็มีพิธีถวายนามส่งประสบเรียบร้อยกันไปแล้วเนาะที่อำเภอตะกั่วป่าของเราก็ได้จัดในที่วัดยันยาวค่ะคุณผู้ฟังหลายคนก็ได้ไปร่วมงานกันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ลั่งจากช่วงเช้าเนาะก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นเคลื่อนประสบนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็วันที่14มิถุนายนค่ะตามประกาศของสำนักพระราชวังค่ะก็จะมีการอนุญาตให้พี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะข่าวถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะทุกวันค่ะตี8ครึ่งจนถึง16นาฬิกาค่ะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ14มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีในเรื่องของพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องประชาชนเนี้ยได้ข่าวถวายสักการะประสบณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันค่ะตั้งแต่ตี9จนถึง3ทุ่มค่ะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะเกี่ยวกับประกาศสำนักพระราชวังค่ะเรื่องของตีพระองค์พาสิ้นพระชนนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็เศร้าเสียใจนะคะเพราะว่าพระองค์พาเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเมื่อกับว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทุกๆคนกันเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าใครได้อ่านเกี่ยวกับประวัติของพระองค์ท่านก็เป็นที่น่าชื่นชมมากๆค่ะแล้วก็สำหรับในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาบ้านเราเวลาเกิดภัยพิบัติหรือว่าสาธารณภัยต่างๆพระองค์ท่านก็จะมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวตะกั่วป่าจากจังหวัดพังงาผ่านโครงการ
พื่อนพึ่งพาอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันใหม่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังทุกๆรายการจากสวท.ตะกั่วป่าค่ะ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอย่างที่บอกค่ะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ค่ะซึ่งวันที่13มิถุนายนค่ะก็เป็นวันตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะผิวเผือกสากลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังจุดเริ่มต้นของวันนี้เกิดขึ้นจากมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่า UN ค่ะเมื่อวันที่18ธันวาคม2557ค่ะคุณผู้ฟังสืบเนื่องมาจากรายงานความรุนแรงการเลือกปฏิบัติแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ที่มีภาวะผิวเผือกในหลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะความเชื้อที่พิษในบางภูมิภาคที่นำไปสู่การทำลายร่างกายอย่างโหดร้ายค่ะองค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้มีวันรณรงค์ระดับสากลนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการปกป้องสิทธิเสรีภาพและก็ชีวิตของผู้ที่มีภาวะผิวเผือกทั่วโลกนั่นเองค่ะรวมถึงในประเทศไทยบ้านเราค่ะที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะวันนี้ก่องทุกๆปีก็เลยเป็นวันตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะผิวเผือกสากลนั่นเองค่ะคำว่าภาวะผิวเผือกคืออะไรภาวะผิวเผือกไม่ใช่โรคติดต่อแล้วก็ไม่ใช่คำทราบเนาะแต่ว่าเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดแบบยีนโดยที่ทำให้ร่างกายขาดสารเมลานินหรือว่ามีน้อยกว่าปกติซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะมีหน้าที่สำคัญในการให้สีผิวเส้นผมและก็ดวงตาทำให้ผู้มีภาวะนี้มีผิวและก็ผมสีขาวครีมหรือว่าเหลืองอ่อนค่ะโดยภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเชื้อชาติทั่วโลกค่ะในอัตราส่วนเฉลี่ย1ใน 17,000 หรือว่า 20,000 คนค่ะแล้วก็ข้อจำกัดทางกายภาพที่สังคมต้องเข้าใจการขาดเม็ดเลือดสีเมลานินไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสติปัญญาหรือว่าการทำงานของภาวะภายในแต่ทำให้เขาต้องเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างมากนั่นเองค่ะอย่างเช่นในเรื่องของผิวหนังค่ะผิวหนังของคนผิวเผือกเนี่ยนะคะก็จะเสี่ยงต่อการถูกแดดเผาได้ง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังถ้าหากว่าไม่ปกป้องผิวจากรังสี UV ค่ะในส่วนของสายตาเนื่องจากเมลานินมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาของจอประสาทตาคนผิวเผือกส่วนใหญ่จึงมีปัญหาทางสายตาอย่างเช่นสายตาสั้นหรือว่ายาวรุนแรงแล้วก็ตาตากแดดไม่ได้ค่ะรวมถึงอาการตากระตุกด้วยค่ะคุณผู้ฟังสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้มีภาวะผิวเผือกไม่ใช่เพียงแค่การดูแลสุขภาพกายแต่ก็คือการยอมรับจากสังคมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมได้ง่ายๆโดยการลดการตีตาหรือว่ายุติการล้อเลียนหรือว่าการบูลลี่หรือว่าการใช้สายตาไปจ้องมองด้วยความแปลกแยกนั่นเองค่ะเราก็หันมาสร้างโอกาสที่เท่าเทียมค่ะสนับสนุนในด้านการศึกษาแล้วก็การจ้างงานอย่างเป็นธรรมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราทุกคนมาร่วมกันสร้างสังคมไทยที่เข้าใจโอบรับความหลากหลายแล้วก็ให้เกียรติในคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง13มิถุนายนวันตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะผิวเผือกสากลค่ะคุณผู้ฟังเรื่องดาวความรู้ที่ดีเจจุกนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการกันอีกสักช่วงดีกว่าค่ะ

สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกติดทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะยังคงอยู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดนะคะวันนี้ค่ะช่วงที่3ของรายการค่ะมาติดตามข่าวคราวเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันสักนิดนึงนะที่บางคนเนี่ยมีความกังวลใจในเรื่องของเกณฑ์ลดย่อนภาษีบุพการีค่ะตอนนี้มีคำตอบแล้วนะคะจากนายเอกนิติตันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมค่ะในที่ประชุมมีมติยกเลิกการนำเกณฑ์ลดย่อนภาษีเงินได้ประจำปีขาเลี้ยงดูบิดามารดาออกจากหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569เรียบร้อยแล้วค่ะโดยทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วก็เตรียมประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมเดือนหน้านะคะคุณผู้ฟังสำหรับความคืบหน้าของการลงทะเบียนปัจจุบันเนี่ยมีผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์กันไปแล้ว 11.28 ล้านรายค่ะจากทั้งหมด 13.20 ล้านรายค่ะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วประมาณ 10.80 ล้านรายค่ะขณะที่ปัญหาข้อมูลผิดพลาดจากเดิมประมาณ 400,000 รายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยจึงมีมติให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องได้ทันทีหากสามารถระบุตัวตนได้โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเวลามาลงทะเบียนใหม่ส่วนผู้ที่กรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญซึ่งมีเหลืออยู่ประมาณ200รายอันนี้จะมีการประสานให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยค่ะลงพื้นที่ไปพบและก็อำนวยความสะดวกแก้ไขข้อมูลให้ถึงทีเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มที่ตกล่นจากบัญชีรายชื่อเดิมซึ่งได้จากการสำรวจรับแจ้งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นค่ะล่าสุดพบผู้เดือดร้อนเพิ่มเติมอีกประมาณ 1.57 ล้านรายค่ะรวมแล้วก็จะมีผู้ที่เข้าสู้กระบวนการคัดกรองเพิ่มเติมในรอบนี้อีกประมาณ 2.29 ล้านรายซึ่งยืนยันว่าอันนี้จะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีความกังวลใจเรื่องของการที่ว่าลูกเอารายชื่อไปลดย่อนภาษีนะคะหรือว่าเกณฑ์ลดย่อนภาษีบุพการีนะคะตอนนี้ก็โล่งใจกันไปได้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราฟังเพลงจากทางรายการกันอีกสักช่วงดีกว่าค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแป๊บเดียวก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งวันหยุดกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะภาษาใต้วรรณกรรมค่ะเสนอคำว่าพันพรื้อลาวพันพรื้อลาวคือภาษาใต้ค่ะถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือเป็นยังไงอีกค่ะอันนี้ก็เป็นภาษาใต้วรรณกรรมนะคะถ้าเกิดว่าใครเที่ยวว่าวันนี้พันพรื้อลาวก็หมายถึงว่าวันนี้เป็นยังไงอีกค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นภาษาใต้วรรณกรรมค่ะเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษาใต้ไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวใต้ของเราตลอดไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วค่ะสำหรับรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังทุกๆรายการจากสวทตะกั่วป่าโดยเฉพาะรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ประชาชนจำนวนมากต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
6: ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 น.โดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยนางกัญญาวีพิพัฒน์ไกรภพกล่าวว่าตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่รอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่บริเวณถนนราชดำเนินในประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเส้นทางเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที
7: ่ที่บริเวณถนนราชดำเนินในเขตพระนครกรุงเทพและโดยรอบพระบรมมหาราชวังมีประสบการณิกรเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเต็นท์และเสื่อ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จด้วยนางสาวพรพัฒน์รัตนเรืองพร้อมคณะต้นกล้าเทิดทูนสถาบันได้นำน้ำดื่มและขนมปังพร้อมรับประทานมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในวันนี้ 1,000 ชิ้นทั้งยังระบุด้วยว่าตัวแทนของคณะได้มาจับจองพื้นที่บริเวณริมถนนหน้าศาลฎีกาตั้งแต่เย็นวานนี้เพื่อจะได้เฝ้ารอรับเสด็จได้อย่างใกล้ชิดที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครพร้อมรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบูรณาการทุกหน่วยงานดูแลประชาชนตลอดเส้นทาง
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยสำนักงานโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงทั้งยังจัดเตรียมรถสุขาบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้จัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า Radio

0: พราะความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา9มีนาคม2569ครบรอบ25ปีวันเปิดทำการศาลปกครองโดยยังคงมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะศาลปกครอง25ปีแห่งการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
1: ช่วงต่อไปนี้ขอเชิญพบกับรายการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตในช่วงแรกนี้นะครับช่วงศาลปกครองอยากเล่ารับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนายสรรเสริญณนครเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตครับอย่างเช่นเคยครับคุณผู้ฟังโดยช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้ของศาลปกครองกฎหมายในคดีปกครองและอุทาหรณ์จากคดีปกครองเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติโดยนางสาวสุภาพรจันแก้วพนักงานคดีปกครองชำนาญการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตให้เกียรติเป็นวิทยากรในช่วงศาลปกครองอยากเล่าสวัสดีครับท่านวิทยากรครับ
1: สวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ครับสำหรับวันนี้นะครับท่านวิทยากรก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านวิทยากรได้เลยครับ
1: ค่ะท่านผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตนะคะ
0: คร
1: ับเมื่อพูดเกี่ยวกับศาลค่ะเชื่อว่าหลายท่านคิดว่าถ้ามีคดีที่ศาลเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลานานกว่าคดีจะจบลงเพราะว่าฝ่ายที่แพ้คดีค่ะไม่ว่าจะแพ้บางส่วนแพ้ทั้งหมดก็จะไม่พอใจในผลของคำพิพากษาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ค่ะศาลปกครองเราก็จะมีศาลปกครองสูงสุดอีกชั้นหนึ่งซึ่งคู่กรณีที่ไม่พอใจผลของคำพิพากษาก็จะนำคำพิพากษานั้นยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
0: ครับ
1: ซึ่งแน่นอนค่ะว่าระยะเวลากว่าศาลจะมีการตัดสินน่ะก็จะใช้ระยะเวลานาน
0: ครับ
1: แต่วันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะนำมาสนทนากันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคดีที่ขึ้นสู่ศาลแล้วมีการฟ้องแล้วแต่ยังสามารถพูดคุยกันได้จบลงกันได้โดยไม่ต้องต่อสู้คดีกันเป็นปีๆเลยค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะเราเรียกว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการคะเมื่อความขัดแย้งค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยความพยายามในการแก้ไขความขัดแย้งก็ได้เกิดตามมาเช่นกันค่ะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองก็คือหนึ่งในกระบวนการนะคะที่ช่วยเปิดโอกาสให้คู่กรณีค่ะมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทตามที่บอกไว้แล้วค่ะว่าแม้ว่าจะมีคดีขึ้นสู่ศาลแล้วแต่เราก็สามารถที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางคดีปกครองได้นั่นเองค่ะแล้วดิฉันพูดบ่อยๆว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงในการดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยค่ะเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เพราะมีกฎหมายบัญญัติไว้ค่ะนั่นก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542ค่ะซึ่งได้บัญญัติไว้นะคะในมาตรา 66/1 ถึงมาตรา 66/12 ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองพุทธศักราช2562ค่ะซึ่งได้บัญญัติไว้นะคะเมื่อเป็นกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปค้นได้นะคะก็คือเข้าเว็บของศาลปกครองแล้วก็จะมีหมวดกฎหมายและกฎเราก็กดเข้าไปตรงนั้นค่ะแล้วก็ไปเลือกกฎหมายตามที่ดิฉันบอกก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองค่ะแล้วก็ส่วนระเบียบเนี่ยจะอยู่ในหมวดของกฎก็สามารถกดเข้าไปดูได้ค่ะว่ามีเนื้อหาบัญญัติไว้อย่างไรนอกจากนี้ก็มีกฎหมายอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของศาลปกครองได้เช่นกันค่ะ
0: ครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านคร
1: ับ ใช่ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะทีนี้คดีปกครองที่เมื่อมาฟ้องศาลแล้วเนี่ยเรามาดูกันค่ะว่าคดีไหนที่จะสามารถไกล่เกลี่ยได
0: ้ครับ
1: เท่ากับว่าไม่ใช่ทุกคดีนะคะท่านผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ฟังคะที่จะสามารถไกล่เกลี่ยได้ก็คือตัวกฎหมาย2ฉบับที่ดิฉันได้แจ้งไปก็ได้มีการบัญญัติไว
0: ้
1: ว่ามีคดีประเภทใดบ้างที่จะสามารถไกล่เกลี่ยได้นะคะนั่นก็คือคดีตามมาตรา9วรรค1อนุมาตรา2ค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือเช่นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที
0: ่
1: ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรถ้าให้คุณผู้ฟังนึกภาพออกจะยกตัวอย่างว่าเป็นคดีแบบไหนนะคะก็คืออย่างเช่นการที่เรามีบ้านปลูกบ้านอยู่นะคะแล้วมีเพื่อนบ้านข้างเคียงอาจจะส่งเสียงดังปล่อยน้ำเสียผ่านมาที่บ้านเราแล้วเราก็ไปร้องหน่วยงานอย่างเช่นเทศบาลอบต.ให้ดำเนินการอย่างนี้ค่ะแล้วก็หน่วยงานเทศบาลก็อาจจะดำเนินการแล้วแต่เราเห็นว่ายังเดือดร้อนอยู่ค่ะยังมีกลิ่นเหม็นจากน้ำยังมีเสียงดังจาก ข้างบ้านอะไรนะคะก็อันนี้ก็คือเท่ากับว่าหน่วยงานเนี่ยไม่ได้ละเลยแต่หน่วยงานล่าช้าก็คือทำแล้วแต่ว่าทำช้าหรือว่าความเดือดร้อนยังคงมีอยู่ค่ะ
0: ยังเป็นผู้ได้รับความเสียหายอยู่
1: ใช่ค่ะยังเป็นผู้ได้รับความเสียหายตราบเท่าจนถึงวันที่มีการฟ้องคดีใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าวันที่มาฟ้องคดีแล้วกลิ่นหายแล้วเดือดร้อนแล้วอันนี้ก็คือไม่เดือดร้อนแล้วก
0: ็
1: คือจบสิ้นไปค่ะหรือกรณีที่มีการประกอบอาชีพกันแน่นอนค่ะว่าการประกอบอาชีพอย่างเช่นเปิดร้านซ่อมรถอาจมีเคาะพ่นสีเสียงดังกรณีเช่นนี้
0: มีมลภาวะเสียงที่รบกวน
1: ใช่ค่ะทั้งเสียงทั้งกลิ่นอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้แล้วถ้าหน่วยงานไม่ดำเนินการใดก็นำคดีมาฟ้องต่อศาลได้เช่นกัน
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง
1: เป็นตัวอย่างค่ะใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคดีละเมิดอันเกิดจากการละเลยหรือว่าล่าช้าก็อาจจะสืบเนื่องมาจากคดีเมื่อสักครู่ก็ได้ค่ะก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเรามีบ้านอยู่ข้างเคียงกับที่สักครู่ที่บอกว่าปล่อยน้ำเสียผ่านหน้าบ้านเราทำให้บ้านเราดูแล้วไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยแล้วเราจะทำบ้านหลังนั้นค่ะเป็นบ้านเช่
0: า
1: เราก็คิดว่าถ้าเกิดว่ายังมีน้ำเสียมีอะไรอยู่แล้วจะมีคนมาขอเช่าเราจะมีคนมาเช่าเราอยู่แล้วเชียวแต่พอเขามาเห็นมีน้ำเสียไหลผ่านเสียงดังเขาก็แบบไม่ประสงค์แล้วแบบนี้ก็คือเราอาจจะคิดว่ามันเป็นความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากข้างบ้านแล้วเราก็เรียกค่าเสียหายจากละเมิดได
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือการเรียกเงินน
0: ั่
1: นเองค่ะส่วนอีกคดีนึงก็คือคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองค่ะเมื่อพูดถึงสัญญาก็ต้องมีสองฝ่ายอย่างเช่นว่ากรณีที่เอกชนค่ะไปทำสัญญาอาจจะเป็นก่อสร้างถนนสาธารณูปโภคต่างๆกับเทศบาลอบต.หรือหน่วยงานใดๆของรัฐนะคะแล้วต่อมาก็อาจจะผิดสัญญาทำไม่แล้วเสร็จมีค่าปรับมีค่าควบคุมงานหรือว่าหน่วยงานต้องไปจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ขึ้นมากรณีนี้ค่ะก็จะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคดีนี้ก็สามารถไกล่เกลี่ยได้ค่ะ
0: ค
1: ่ะใช่ค่ะทีนี้พอเรามาทราบแล้วว่าคดีไหนที่จะสามารถไกล่เกลี่ยได้เนี่ยทีนี้เรามาพิจารณาค่ะคุณผู้ฟังคะว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าคดีนั้นศาลจะต้องรับไว้พิจารณาแล้วก็คือยื่นมาเป็นคดีแล้วค่ะทำเป็นสำนวนเรียบร้อยแล้วแล้วศาลก็มีคำสั่งว่ารับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วคดีนั้นก็จะเข้ามาสู่ศาลขึ้นไปสู่ท่านตุลาการ
0: ค่
1: ะแล้วทีนี้นะคะท่านก็จะพิจารณาค่ะมันจะมีสองแบบนะคะก็คือกรณีที่ตัวผู้ฟ้องเนี่ยมีคำขอมาพร้อมกับคำฟ้องเลยหรือว่าเวลาไหนก็ได้ค่ะก่อนวันสิ้นสุดบอกว่าอยากจะไกล่เกลี่ยคดีนี้ขอศาลให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยอันนี้คือหนึ่งกรณีและกรณีที่สองก็คือศาลเห็นเองค่ะศาลก็พิจารณาแล้วคดีนี้เป็นละเลยโอเคสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้ขั้นตอนของศาลก็คือถ้าเป็นกรณีที่คู่ความผู้ฟ้องค่ะประสงค์จะไกล่เกลี่ยเนี่ยศาลก็จะมีหมายไปสอบถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะร่วมไหมซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะต้องมีเวลาในการพิจารณาตัดสินใจค่ะก็จะอาจจะใช้ศาลก็จะแบบให้เวลา15วัน30วันค่ะในการทำเป็นหนังสือตอบกลับมาถ้าสมมุติว่าไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยถือว่าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ร่วมการไกล่เกลี่ยก็ไม่เกิดขึ้นได้ก็จบไปค่ะคดีนั้นก็ดำเนินคดีไปตามปกติของขั้นตอนของศาลแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่ศาลเห็นเองใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วศาลก็จะต้องถามทั้งสองฝ่ายเพราะว่าศาลเนี่ยเป็นคนเห็นเองไม่มีฝ่ายไหนเป็นคนยื่นมาศาลก็จะทำหนังสือไปทั้งผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องหรือถ้ามีผู้ร้องสอดก็จะถามไปทุกฝ่ายเลยแล้วถ้าแต่ละฝ่ายไม่ประสงค์ก็จบไปเช่นกันค่ะแต่ถ้าแต่ละฝ่ายประสงค์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เป็นขั้นตอนต่อมาก็คือว่าเมื่อทุกฝ่ายค่ะบอกว่าประสงค์ขอให้ศาลดำเนินการไกล่เกลี่ยในคดีนั้นนะคะก็ศาลก็จะมีการทำรายงานขึ้นมาเพื่อที่จะแจ้งให้กับองค์คณะแล้วก็ท่านผู้บริหารราชการของศาลคือท่านอธิบดีทราบค่ะว่าคดีเนี้ยจะดำเนินการไกล่เกลี่ยแล้วนะใช่ก็จะมีการตั้งสำนวนไกล่เกลี่ยขึ้นมาอ
0: ัน
1: นี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วทีนี้ในส่วนของคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอ้ยนี่มีคดีอยู่ที่ศาลปกครองแล้วถ้าเรายื่นไกล่เกลี่ยไปคดีเราขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวดิฉันจะนำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะก็คือว่าเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นศาลเห็นชอบและว่าให้มีการไกล่เกลี่ยแล้วนะคะศาลก็จะมีหมายแจ้งค่ะว่าศาลจะกำหนดวันไหนเป็นวันไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนะคะซึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดว่าศาลนะคะมีการนัดวันไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้วเนี่ยศาลจะพิจารณาในสำนวนคดีก่อนศาลจะ ขอยืมสำนวนคดีที่มีการฟ้องมาพิจารณาดูค่ะว่าการที่ตนเองได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทค่ะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคือใครอันนี้อาจจะมีหลายท่านสงสัยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆค่ะสมมติว่าในศาลนึงอ่ะมีตุลาการ5ท่าน
0: ครับ
1: 5ท่านเนี่ยในคดีเดิมที่เราฟ้องไปค่ะมี3ท่านที่เป็นองค์คณะดูแลคดีนี้อยู่แล้ว3ท่านนี้3ท่านนี้จะถูกตัดออกไปค่ะไม่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยแล้วแต่จะมีอีก2ท่านใน2ท่านนี้ท่านใดก็ได้ที่ผู้บริหารศาลเช่นอธิบดีค่ะเป็นคนแต่งตั้งว่าให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่านอธิบดีก็จะแต่งตั้งท่านนี้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือแม้แต่ท่านอธิบดีเองก็สามารถไกล่เกลี่ยได
0: ้
1: ค่ะอย่างเช่นเหมือนตัวอย่างของคดีหลายๆคดีที่บางศาลท่านตุลาการผู้ไกล่เกลี่ยก็จะเป็นท่านอธิบดีเองใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเอาง่ายๆก็คือผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็คือไม่ใช่องค์คณะในคดีนั้นนั่นเองค่ะแล้วทีนี้นะคะเมื่อมีการพิจารณากำหนดวันในการไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ย
0: ค
1: ุณผู้ฟังก็อาจจะคิดว่าในคดีตอนที่ฟ้องตอนแรกใช่ไหมคะ
0: คร
1: เราเนี่ยเป็นคนฟ้องกรณีที่ไม่มีการมอบอำนาจก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราเนี่ยสามารถมาไกล่เกลี่ยได้ด้วยตนเองได้แต่ถ้ามีผู้รับมอบอำนาจเนี่ยเกิดวันที่มาไกล่เกลี่ยแล้วต้องมีการตัดสินใจเช่นในเรื่องของเงินหรือว่าในเรื่องของการตัดสินใจที่มันมีผลกระทบกับเราแล้วจะทำยังไงศาลจะสามารถที่จะสั่งตามที่บุคคลนั้นให้คำมั่นได้ไหมว่าจะสามารถไปทำตามได้ไหมเนี่ยคือศาลนะคะก็จะดูในหนังสือมอบอำนาจแล้วส่วนใหญ่ศาลจะให้ทำหนังสือมอบอำนาจมาใหม่ค่ะเพื่อที่จะให้ระบุให้ชัดเจนเพราะว่าปกติในหนังสือมอบอำนาจของการฟ้องคดีนะคะอาจจะมีการมอบอำนาจถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแต่ทีนี้เมื่อมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยศาลก็จะมีหมายแจ้งไปเลยค่ะว่าในกรณีที่มีการมอบอำนาจเนี่ยให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจเต็มในการตัดสินใจใช่ค่ะศาลก็จะเขียนไปแล้วก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจขึ้นมาใหม
0: ่
1: เฉพาะเรื่องของการไกล่เกลี่ยก็ได้ใช่ค่ะจะได้ไม่ล่าช้าทีนี้เนี่ยพอเราบอกว่าการไกล่เกลี่ยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วมันจะจบลงรวดเร็วกว่าการฟ้องคดีดำเนินคดีตามธรรมดาใช่ไหมคะทีนี้ระยะเวลาค่ะระยะเวลาก็มีเช่นกันค่ะก็สมมติว่าถ้ามีการนัดไกล่เกลี่ยครั้งแรกเนี่ยวันที่1ระยะเวลาก็จะนับไปอีก90วันการไกล่เกลี่ยต้องจบสิ้นเว้นแต่จะขอขยายได
0: ้
1: จะมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบค่ะข้อ24ก็คือไม่เกิน90วันแต่ว่าทั้งนี้ก็คืออย่างที่ดิฉันบอกคุณผู้ฟังไปก็คือสามารถที่จะขอต่ออธิบดีเพื่อขอขยายได
0: ้
1: ค่ะนั่นก็คือช่วงของระยะเวลาที่มีกฎหมายกำหนดไว
0: ้
1: ซึ่งคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่ามันก็คือระยะเวลาช่วง3เดือนถ้าพูด
0: โดยประมาณ
1: ใช่ค่ะโดยประมาณค่ะทีนี้นะคะเข้าสู่วันบรรยากาศของการไกล่เกลี่ยบ้างสมมุติว่าแจ้งครบทุกฝ่ายและมีการมายังที่ศาลและเริ่มจากการไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองเนี่ยก็คือท่านตุลาการนั่นเองค่ะแต่ว่าเราจะเรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทค
0: ่
1: ะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยบรรยากาศนะคะคุณผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ฟังคะบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้เคร่งเครียดเป็นการนั่งเหมือนประหนึ่งว่าเป็นการนั่งคุยพูดคุยสอบถามปัญหากันว่าแต่ละฝ่ายมีแนวทางอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: อาจจะให้เล่าค่ะให้เล่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากจะคุยอยากจะเล่าให้ผู้ไกล่เกลี่ยทรา
0: บ
1: ก็สามารถที่จะพูดคุยได้ค่ะ
0: ท่านวิทยากรครับคือที่ศาลปกครองเนี่ยมีห้องไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมีห้องไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะเลยค่ะเหมือนบางศาลเท่าที่ดิฉันเคยรับราชการมานะคะบางศาลก็จะมีติดดอกไม้ไว้ที่ภายในห้องเพื่อให้บรรยากาศดูผ่อนคลายมีใจกันดอกไม
0: ้
1: หันมองไปก็สดชื่นค่ะมีโซฟานั่งมีน้ำให้ดื่มอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศมันก็จะทำให้ผ่อนคลายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เสริมให้คู่กรณีอารมณ์ดีขึ้นการไกล่เกลี่ยก็จะสำเร็จได้ง่ายขึ้นเช่นกัน
0: ง่ายๆว่าสร้างบรรยากาศให้ดีที่สุดใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะสร้างบรรยากาศให้ดีที่สุดทีนี้เนี่ยเมื่อเริ่มการไกล่เกลี่ยเนี่ยท่านผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเขาก็จะเขียนกำหนดแนวทางอย่างเงี้ยค่ะแนวทางให้คู่กรณีได้ทราบอย่างเช่นขั้นตอนระยะเวลาตามที่ดิฉันได้บอกไปรวมถึงสิทธิหน้าที่ของคู่กรณีนะคะก็คือให้อยู่ในความเรียบร้อยปก ติก็คือเวลาพูดคุยอะไรก็คือคุยผ่านศาลได้อะไรเงี้ยค่ะประพฤติตนให้เรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะการปฏิบัติกันโดยปกติแต่ว่าไม่ได้เคร่งครัดมากนักค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรยากาศยืดหยุ่นนะคะค่ะต่อไปค่ะทีนี้เราก็จะสงสัยว่าแล้วการไกล่เกลี่ยเนี่ยทำได้กี่ครั้งจะทำได้จนถึงไหน90วันเนี่ยมันได้ขนาดไหนมันจะมีหลักอยู่ตรงที่ว่าถ้าไกล่เกลี่ยครั้งแรกไม่สำเร็จไกล่เกลี่ยครั้งแรกไม่สำเร็จอาจจะด้วยเหตุผลใดแล้วก็สามารถมีครั้งที่2ได้ค่ะครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามระยะเวลาแต่ทั้งนี้เนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จครั้งแรกเนี่ยอาจจะด้วยเหตุผลว่าคุยกันไปคุยกันมาขอไปปรึกษาลูกก่อนก็มีค่ะขอไปปรึกษาญาติก่อนก็มีหรือว่าทางหน่วยงานของรัฐอาจจะไม่มั่นใจในอำนาจของตัวเองเสียเงินแบบยอมจ่ายเงินอาจจะเป็นแสนเป็นล้านก็ขอไปปรึกษาผู้บังคับบัญชาขอหารือก่อนส่วนนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มค่ะที่ครั้งต่อไปเนี่ยจะสำเร็จเพราะทั้งสองฝ่ายก็จะต้องไปคุยกับคนที่ตัวเองไว้วางใจก่อนแล้วครั้งที่สองเนี่ยศาลก็นัดอีกครั้งหนึ่งก็ศาลนะคะจะไม่กำหนดของตัวเองว่าเดี๋ยวจะวันนั้นวันนี้ศาลก็อาจจะถามคู่กรณีว่าสะดวกสักกี่วัน15วันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า1เดือนเพียงพอไหมก็ให้ทุกฝ่ายได้ไปหารือกันค่ะแล้วก็นำคำตอบมาให้ศาลซึ่งศาลก็เห็นแล้วว่าคดีนี้ครั้งที่2อาจจะสำเร็จ
2: ครับ
1: แต่อาจจะมีกรณีที่ไม่เกิดขึ้นครั้งที่2ก็ได
2: ้ครับ
1: ในกรณีที่ไม่สำเร็จนะคะแล้วไม่มีการนัดครั้งที่2เนี่ยศาลอาจจะเห็นว่าดูแล้วคุยกันแล้วก็คือต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมฝั่งนี้เสนอไปอย่างนั้นฝั่งนี้รับแค่ครึ่งนึงแถมอาจจะมีข้อเสนออื่นแตกย่อยออกมาอีกเช่นนี้ศาลก็เห็นว่าอาจจะเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้าขึ้นก็ได
2: ้
1: ค่ะศาลก็อาจจะยกเลิกการไกล่เกลี่ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะถ้าคู่กรณีไม่ขอยกเลิกเนี่ยศาลก็อยากจะให้มีการไกล่เกลี่ยจนสำเร็จใช่ค่ะไกล่เกลี่ยจนสำเร็จนะคะแล้วทีนี้ค่ะการไกล่เกลี่ยเนี่ยถ้าสำเร็จทั้งคดีเลยค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำเร็จและทำให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมดเสร็จสิ้นไปทั้งหมดวันไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะมีการทำสัญญาปณีประนอมยอมความไม่ได้พูดกันอันนี้จะไปทำอย่างนั้นแล้วไม่มีลายลักษณ์อักษรมันก็จะต้องมีลายลักษณ์อักษรขึ้นมาค่ะว่าทำยังไงเพื่อให้เป็นหลักฐานค่ะแล้วต่อมานะคะก็คือกรณีที่เสร็จสิ้นบางส่วนเสร็จสิ้นบางส่วนเนี่ยก็คือไม่ได้เสร็จทั้งคดีสมมุติว่าคดีนั้นนะคะมีคำขอให้ศาลบังคับนะคะ5คำขอ
2: ครับ
1: สำเร็จไปแค่3เหลืออีก2อีก2ทำยังไงคดีมันไม่ได้จบลงนี่มันเหลืออีก2เราไม่พอใจอีก2อีก2ส่วนนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการปกติของศาลเพราะว่าเรายังมีสำนวนเดิมอยู
2: ่
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าประเด็นเสร็จสิ้นไปบางส่วนถ้าเสร็จไปทั้งหมดจะออกเป็นคำพิพากษาได้เลยแต่คำพิพากษาถ้าเสร็จทั้งคดีก็ไม่ใช่คำพิพากษาแบบที่เราเห็นปกตินะคะคุณผู้ฟังเราจะเรียกถ้าคำพิพากษาปกติเนี่ยเราจะเรียกว่าคำพิพากษาแต่ถ้าคดีนี้เนี่ยเราจะเรียกคดีไกล่เกลี่ยถ้าไกล่เกลี่ยสำเร็จเราจะเรียกว่าคำพิพากษาตามยอมค่ะตามยอมก็คือตามยอมของคู่กรณีนั่นเองก็คืออ้างอิงมาจากวันที่ไกล่เกลี่ยมีการทำสัญญาปณีประนอมยอมความกันหรือว่าบันทึกข้อตกลงนั่นเองค่ะทีนี้ตามที่บอกไปว่าแล้วการไกล่เกลี่ยจะสิ้นสุดลงมีกรณีไหนบ้างสิ้นสุดลงเนี่ยก็คือตามที่บอกไปมีกรณีหนึ่งก็คือถอนฟ้องค่ะถอนฟ้องก็ได้ค่ะถอนฟ้องเนี่ยอยู่ๆแบบฟ้องคดีขึ้นมาให้มีการไกล่เกลี่ยวันดีคืนดีบอกศาลแล้วว่าพอใจและคู่กรณีเขาดำเนินการให้และยังไม่ทันได้นัดไกล่เกลี่ยเลย หรืออาจจะนัดไกล่เกลี่ยได้แค่ครั้งนึง รอครั้งที่สองพอใจแล้วโอ้ยแบบได้เงินแล้วหรืออะไรอย่างนี
2: ้
1: ขอศาลถอนฟ้องใช่ศาลก็เมื่อเห็นว่าไม่ได้ขัดต่อกฎหมายไม่ได้สมยอมอะไรกันดูตามกฎหมายแล้วศาลก็อนุญาตให้ถอนฟ้องแล้วก็จำหน่ายคดีนั้นไปค่ะ
2: ครับแยกย้ายกันไป
1: ใช่แยกย้ายกันไปค่ะหรือกรณีที่2ก็คือตามที่บอกค่ะคือเสร็จไปทั้งคดีหรือเสร็จบางส่วนอันที่3ก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่อยากไกล่เกลี่ยแล้วจบยื่นเรื่องขอยกเลิก
2: ครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้เห็นตัวอย่างตามที่ดิฉันบอกเลยค่ะมีทั้งถอนฟ้องและมีทั้งสำเร็จทั้งคดีใช่ค่ะแล้วก็อันที่4เนี่ยอันที่4คือตุลาการผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์คดีนี้ไม่น่าจะสำเร็จไกลไปแล้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง ็ดูทีท่าแล้วไม่น่าจะสำเร็จเพราะมีปัจจัยหลายๆอย่างก็ว่ากันไปหรือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อหลักการไกล่เกลี่ยก็องค์คณะก็จะพิจารณามีคำสั่งให้การไกล่เกลี่ยคดีนั้นเนี่ยสิ้นสุดลงค่ะทีนี้ตามที่บอกคุณผู้ฟังไปนะคะว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเรามารับฟังเรื่องการไกล่เกลี่ยซึ่งจะยกตัวอย่างง่ายๆให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆค่ะเรื่องของคดีนี้ก็คือมีอยู่ว่าผู้ฟ้องคดีค่ะเขาเป็นเจ้าของอาคาร3ชั้นนะคะชั้นล่างเนี่ยก็ประกอบกิจการร้านค้าค่ะส่วนชั้นบนเนี่ยก็พักอาศัยพอเดือนมกราคมค่ะคุณผู้ฟังเรื่องเกิดประมาณมกราคมเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีก็คือการไฟฟ้าเนี่ยเขาทำไงคะเขาก่อสร้างติดตั้งตู้ไฟฟ้าแรงสูงที่เราไปเห็นตู้ไฟฟ้าเป็นสี่เหลี่ยมขนาด3คูณ2เมตรสูงถึง3เมตรนะคะบริเวณฟุตบาทหน้าที่ดินบ้านของผู้ฟ้องคดีแล้วยังไงผู้ฟ้องคดีบอกว่าประสงค์จะใช้หน้าบ้านทำเป็นร้านกาแฟเกิดปัญหาแล้วค่ะในการประกอบธุรกิจเขาก็เลยนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาให้ระงับการติดตั้งตู้แล้วก็ย้ายไปที่อื่นแล้วก็ยื่นคำขอให้มีการไกล่เกลี่ยคดีนี้จะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาทราบว่าศาลปกครองเราเนี่ยมีกรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกิดขึ้นค่ะเขาก็เลยยื่นขอไกล่เกลี่ยทีนี้คดีนี้ก็มาเป็นคดีไกล่เกลี่ยแล้วศาลก็รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วแล้วก็แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยค่ะคดีนี้นะคะศาลแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยวันที่12พฤษภาถัดมาเพียงวันเดียวค่ะผู้ไกล่เกลี่ยแจ้งนัดไกล่เกลี่ยคู่กรณีเลยค่ะ20พฤษภาค่ะ
0: โอ
1: ้ห่างแค่7วัน
0: 7วันครับ
1: แล้วคุณผู้ฟังมาดูกันนะคะว่าสรุปแล้วคดีนี้เสร็จสิ้นใช้เวลานานเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ปรากฏว่าในวันไกล่เกลี่ยค่ะคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเข้าใจกันดีนั่นก็คือว่าผู้ถูกฟ้องคดีก็แจ้งว่าจะไม่ตั้งตู้ที่ตรงนั้นและจะย้ายและจะย้ายไปที่ไหนก็คือสถานที่แห่งใหม่หลายท่านอาจจะคิดว่าเอ้าย้ายไปที่แห่งใหม่เดี๋ยวก็มีปัญหากับคนใหม
0: ่
1: ย้ายไปที่ราชการค่ะที่ราชการเหมือนจะเป็นสถานที่ราชการที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอาจจะเป็นแบบร้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทำหนังสือไปยังหน่วยงานเจ้าของที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นจังหวัดก็บอกว่าอนุญาตให้ตั้งได้ใช่ค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผู้ฟ้องหมายความว่าในการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วทีนี้ศาลก็ถามว่าแล้วในส่วนของที่ของผู้ฟ้องคดีที่มีการขุดจะทำยังไงเขาก็แจ้งทางผู้ถูกฟ้องก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะมาปรับให้แบบรวดเร็วเลยภายในเดือนมิถุนายนทุกอย่างก็คือจะเรียบร้อยใช่ค่ะกลับสู่สภาพเดิมผู้ฟ้องคดีก็พอใจผลการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีค่ะแล้วก็สมประโยชน์สุดท้ายก็ไม่มีเรื่องพิพาทต่อกันศาลก็ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายค่ะทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้วก็มีคำพิพากษาตามยอมเมื่อวันที่21มิถุนายนสรุปแล้วคดีนี้ค่ะฟ้องเมษาไกล่เกลี่ยพฤษภาตัดสินครบคดีมิถุนาใช้เวลาเท่าไหร่ดีคะ3เดือน
0: ภายใน90วัน
1: ใช่ค่ะ3เดือนคือจบอันนี้90วันนี้คือจริงๆให้แค่ไกล่เกลี่ยนะคะแต่คดีเนี้ยไกล่เกลี่ยครั้งเดียวก็คือจบเลยวันเดียวใช่จนมาถึงศาลตัดสินเนี่ยรวมตั้งแต่ฟ้อง
0: ครับ
1: 3เดือน90อันประมาณนั้น
0: ก็ถือว่ารวดเร็วนะครับ
1: รวดเร็วมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาฟังอีกคดีนึงค่ะคดีนี้จะสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเดี๋ยวมาฟังกันค่ะก็คือคดีเนี้ยค่ะเกิดจากการที่ศึกษาธิการจังหวัดนะคะเขาออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนเนี่ยจัดตั้งอยู่ในที่ดินจัดสรรของโครงการหมู่บ้านจัดสรรอีกแห่งหนึ่งค่ะแล้วต่อมาเนี่ยนายกเทศมนตรีก็ออกใบอนุญาตให้โรงเรียนก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมอัฐจันทร
0: ์
1: แน่นอนค่ะว่ามันต้องมีบ้านหลังนึงแหละที่อยู่ติดกับโรงเรียนแล้วเขาต้องทนฟังเสียงเด็กนักเรียนทำกิจกรรมผู้ปกครองขับรถมารับแล้วก็ระหว่างการก่อสร้างก็เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญขึ้นกับเขาใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าไม่ไหวละแม่ก็อาจจะป่วยอยู่ในบ้านก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลเนี่ยดำเนินการให้ผู้ที่มีอำนาจนะคะช่วยไปแจ้งทางโรงเรียนแต่ปรากฏว่ามีการละเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อมาเนี่ยศาลเห็นว่าคดีนี้ค่ะสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได
0: ้
1: อันนี้คือศาลเห็นเอง
0: ศ
1: าลเห็นเองจะแตกต่างจากคดีแรกที่ผู้ฟ้องยื่นคำขออันนี้ศาลเห็นเองศาลก็ส่งไปถึงคู่กรณีทุกฝ่ายว่าประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยไหมปรากฏว่าทุกฝ่ายค่ะประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยก็เกิดการไกล่เกลี่ยขึ้นมาแล้วในการไกล่เกลี่ยครั้งแรกนะคะปรากฏว่าคดีนี้มีการนัดไกล่เกลี่ยครั้งที่2เหตุเพราะว่า ครั้งแรกเนี่ยยังต่างฝ่ายอาจจะยังตกลงกันไม่ได้แต่พอจะนัดครั้งที่สองเนี่ยท่านผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็บอกว่าอันให้โรงเรียนไปจัดทำแผนตารางการเรียนและเวลาในการจัดกิจกรรมเรียนสระว่ายน้ำว่าคุณทำเวลาไหนยังไงแล้วก็ส่งมาให้ศาลในวันไกล่เกลี่ยครั้งที่สองปรากฏว่าระหว่างรอไกล่เกลี่ยค่ะผู้ฟ้องคดีค่ะยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเพราะอะไรรู้ไหมคะผู้ฟ้องคดีบอกว่าโรงเรียนค่ะได้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ติดโรงเรียนแล้วสงสัยน่าจะขยายโรงเรียนขึ้นอีกก็คือค่ะผู้ฟ้องคดีก็เลยบอกว่างั้นก็คือไม่เดือดร้อนแล้วเพราะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วขายบ้านไปแล้วค่ะก็เลยถอนฟ้องแล้วก็ไม่ติดใจดำเนินคดีเลยศาลก็มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องแล้วก็จำหน่ายคดีออกจากสำนักความคดีนี้ก็จบลงด้วยการถอนฟ้องถือว่าพอใจทุกฝ่ายเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่าง2คดีที่ยกให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพื่อเข้าใจง่ายๆค่ะแล้วก็ตามที่ได้เสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้นะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการของเราแล้วเนี่ยเกิดมีคดีอยู่ในศาลปกครองไม่ว่าจะในสถานะไหนผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องผู้ร้องสอดแล้วก็เห็นว่าเป็นคดีที่อยู่ในประเภทคดีที่สามารถไกล่เกลี่ยได
0: ้
1: ก็สามารถที่จะทำหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อศาลมาได้นะคะก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะตามที่ได้พูดคุยกันไปแล้วว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองค่ะจะทำให้ปัญหาเนี่ยสามารถยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลดีค่ะถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่หน่อยก็คือดีต่อใจกับทุกฝ่ายนั่นเอง
0: ค
1: ่ะค่ะแล้วดิฉันก็หวังนะคะว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองที่นำมาเสนอในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็หากคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการจะปรึกษาเกี่ยวกับคดีปกครองหรือหากท่านสะดวกที่จะเดินทางมาที่ศาลปกครองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากด่านตรวจท่าชัดชัยหรือหากมาไม่ถูกจริงๆเข้า Google ค่ะพิมพ์ศาลปกครองภูเก็ตรับรองว่ามาถึงแน่นอนค่ะหรือไม่นั้นนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามขอคำปรึกษาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์076-397-400-49หรือหากท่านคิดว่าพร้อมจะฟ้องศาลและไม่อยากมาศาลก็สามารถยื่นฟ้องทางไปรษณีย์หรือด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะทั้งสะดวกรวดเร็วศาลปกครองก็พร้อมที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายค่ะ
0: ค
1: ุณผู้ดำเนินรายการคะ
0: ครับและอีกช่องทางหนึ่งที่เราก็ยังมีเบอร์สายด่วนด้วยนะครับ
1: สายด่วนค่ะ
0: สายด่วน1355นะครับครับและสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนางสาวสุภาพรจันแก้วพนักงานคดีปกครองชำนาญการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับพักฟังเพลงจากทางรายการของเราสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วง Q&A ถามมาต่อไปครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในการขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมสารวงศ์จะได้เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้มาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและในการได้แสดงความอาลัยนะครับในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งได้สิ้นพระชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาในวันที่12มิถุนายนตามประกาศสำนักพระราชวังนะครับที่ได้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะเลื่อมไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นได้สิ้นพระชนณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้การเคลื่อนเชิญขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังก็จะใช้เส้นทางในการเคลื่อนพระศพ

0: จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนพระพลานจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมราชวังซึ่งในระหว่างเส้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนั้นประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนต่างได้สวมแต่งกายในชุดสีดำนะครับเพื่อแสดงความอาลัยแล้วก็ได้มานะครับเข้าเฝ้าในช่วงเวลาที่จะมีการเคลื่อนนะครับขบวนเชิญพระศพนั้นผ่านในเส้นทางต่างๆตามที่ได้นำเรียนกัน10กิโลเมตรนะครับซึ่งในเส้นทางนั้นตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนต่างได้เข้ามากันในพื้นที่กันอย่างเนืองแน่นในการแต่งกายชุดสีดำและภายในมือนั้นก็มีทั้งพระฉายาลักษณ์ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยในสิ่งต่างๆที่จะได้นำมาเพื่อแสดงออกถึงเรื่องของการไว้อาลัยนะครับแล้วก็แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจจากการที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ซึ่งในระหว่างที่ผ่านมานั้นนะครับในการที่ได้ส่งพระประชวรก็จะได้มีลำดับการที่ได้ส่งพระประชวรตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการมาเป็นระยะนะครับซึ่งจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบกันในช่วงนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็จากต่างจังหวัดนะครับได้เดินทางมาถวายความอาลัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาแล้วก็บางท่านนะครับก็นำรูปมาหลากหลายอิริยาบถที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงปฏิบัติพระกริยากิจมากอดไว้แนบอกด้วยเช่นเดียวกันการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเราร่วมส่งเสด็จนะครับผู้ที่เคยมีโอกาสนะครับได้ปฏิบัติงานรับสนองพระกริยากิจมาก่อนก็ต่างแสดงความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่พระองค์ทรงงานนะครับแล้วก็รวมถึงทรงเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้นะครับมีบางท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเฝ้านะครับบริเวณริมสองฝั่งถนนที่จะเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังบริเวณพระมหาราชวังนะครับก็ต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จกันด้วยนะครับที่บริเวณตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขออภัยครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยมีความตั้งใจที่จะร่วมส่งเสด็จในวันนี้และตั้งใจมาเพื่อถวายพระกำลังใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตลอดพระชนมชีพนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกริยากิจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยประสบกรณิกรของพระองค์มาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของโดยรวมนะครับก็มีประชาชนมาร่วมรอเฝ้านะครับร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดระเบียบของพื้นที่โดยรอบนะครับการจราจรโดยรอบแล้วก็มีการเฝ้าร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับโดยทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโดยที่สำนักพระราชวังกำหนดเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็จะเคลื่อนขบวนพระศพจากออกจากประตู15โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีการ

0: จ้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น1นะครับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จนถึงเวลา 19:00 นของวันนี้ด้วยนะครับขณะที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปในการนี้นะครับได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะครับทุกวันเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินุกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันด้วยนะครับโดยในวันนี้เองนะครับคณะรัฐมนตรีโดยนำโดยนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยเช่นเดียวกันที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตลอดจนมีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็เป็นการที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับต่างได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนมชีพนะครับที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ผ่านมาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับที่ได้ทรงอุทิศพระองค์นะครับในการปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับส่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยทรงน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลัก ในการส่งงานและส่งสืบสานรักษาและก็ต่อยอดหลักการส่งงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในโครงการที่หลายคนเคยได้ยินนะครับก็คือโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อผู้ต้องขังได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยและก็ภัยพิบัติร้ายแรงภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างนะครับผ่านโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนณวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีหลังประทับรักษาพระอาการประชวรเป็นเวลานานนะคะณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครสิริพระชนษา47ปีค่ะในการนี้นะคะจะขอลำดับการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะในตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังค่ะออกแถลงการว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเข้าประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่2โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับ1จังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหัตถ์ไทยพบว่าพระหัตถ์ไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหัตถ์ไทยไม่พบความผิดปกติโดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัพพาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่3โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาส่วนพระอาการประชวรโดยรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์จากนั้นในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่4โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคม คมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่เนื่องจากความดันพระโลหิตต่ำจากนั้นในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่5โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าพระองค์ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะและช่วยหายพระหทัยอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่6โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากหยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสะและพระวักกะอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่7โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสะและพระวักกะถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังคงควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉบับที่8คือการประกาศจากแถลงการของสำนักพระราชวังนั่นคือการประกาศสิ้นพระชนโดยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื
2: ้อครับในพระนาภีนะครับช่องท้องจากนั้นการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไตเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระหัสสัปดาห์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในเวลา 19:48 นั้นได้สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47นะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ในช่วงที่รอเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพร้อมด้วยพระองค์สานุวงศ์นะครับจะได้เสด็จเชื่อมเนินมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจากรณีพิริยพัฒน์รัชสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะครับซึ่งจะได้มาเสด็จพระราชดำเนินรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒนบางกูลสิริวิบูลย์นะครับสิริวิบูลย์ราชกุมารนะครับจะได้เสด็จพระชนม์เนินถึงในเวลา 16:30 นนะครับเมื่อเสด็จถึงแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นทางลิฟต์นะครับที่ชั้นที่29ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์และจะได้เสด็จเข้าห้องประทับชั้นที่29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับจะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลที่ได้ถวายการรักษาพยาบาลก็จะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพขึ้นรถยนต์หลวงลอยลอ1ดอเด็ก0929เชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระชำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมสารีวงศ์ตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะได้มีส่วนของการหมายกำหนดการในการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนะครับในช่วงเย็นซึ่งในเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วจะพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชวรรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์นับเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและจุ่มสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายนโมทนาถวายอิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันนี้ผู้ที่เข้าเฝ้าจะได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพนวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบรรยากาศณบริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนัทนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิยาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ในบรรยากาศณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและได้เข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งทางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นระยะเวลา15วันและมีการจัดลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันด้วยครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและในวันนี้นะครับมีมติพิเศษที่6/2569จากมหาเถรสมาคมโดยเป็นเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการให้สำนักพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวีแจ้งเวียนวัดทุกวัดนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นรายรูปนะครับทุกรูปให้เห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งวัดไทยในต่างประเทศด้วยให้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถางธูปปักธูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดหรือชุมชนนะครับประจำทุกวันเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันมีการอนุโลมในการกำหนดการตามกำหนดการวันแรกพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนา การสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในการใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นนั้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่928/2567ข้อ 2.1 โดยมีการให้การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดและในส่วนของส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดก็ให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับในส่วนของการให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสตมวานปนรสมวานปัญญาสมวานและสตมวานและให้คณะสงฆ์เจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสตัมมวานนะครับนอกจากนี้การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37/2569ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวโดยเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางของที่รัฐบาลประกาศออกไปด้วยนะครับและจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมบรรเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13 มิถุนายน 2569ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประดับผ้าดำขาวพานแจกันดอกไม้2คู่พานพุ่มดอกไม้1คู่สายแถบจากพระรูปไปยังขันใบใหญ่มีการจัดขันน้ำและน้ำสงพระศพเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่ดอกไม้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ส่งน้ำไปยังขันใบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสายแถบนะครับส่วนที่สถานที่ให้ใช้ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนไว้ทุกด้านซ้ายเหนือศอกสำหรับพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกนะครับขณะที่การลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่12 มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26 มิถุนายน 2569ระยะเวลา15 วันจะมีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแพรไว้ทุกตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและมีการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยโดยมีการลงนามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สำนักงานกสทช.นั้นได้มีแนวปฏิบัติการออกอากาศของรายการกรณีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช. พื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้มีการขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานกสทช.นะครับโดยการเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันทีส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์จากต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณครับส่วนกรณีของข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำสุภาพทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวตามประกาศของสำนักพระราชวังครับการออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้โดยเนื้อหาและบริบทของรายการให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาและก็รายการที่นำจากต่างประเทศด้วยนะครับส่วนการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบของฉากก็ให้มีการคำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาและรายการเพื่อเป็นการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะครับส่วนการแต่งกายของพิธีกรการของผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำหรือโทนสีเข้มสุภาพทรงผมเรียบร้อยสีหน้าท่าทางกริยาวาจาน้ำเสียงสำรวมกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการให้เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยนะครับส่วนการปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานีหรือว่าโลโก้ก็ให้เป็นโทนสีขาวดำทั้งนี้เมื่อมีกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและให้ปรับตราสัญลักษณ์ของทางสถานีหรือว่าโลโก้อยู่มุมล่างขวานะครับ
4: ความสูญเสียและความโศกเศร้าในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกแล้วก็ผู้นำต่างชาตินานาประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชาชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนมชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกค่ะแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดูนี้โดยเผยแพร่ผ่านทางเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบกนิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศค่ะ
5: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเองนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาประมาณ 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนั้นได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับผู้ที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายความเคารพในสองข้างทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับและรถยนต์มาที่นั่งของพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์ค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆครับหน่วยงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราธิราชกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ที่บริเวณด้านล่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่างได้มานะครับเป้าที่จะได้แสดงความอาลัยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งที่ได้เชิญนะครับรถยนต์ขบวนเชิญพระศพซึ่งเป็นรถยนต์ตู้นะครับซึ่งได้เชิญพระศพลงจากในบริเวณพื้นที่ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับค่อยเคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางคณะแพทย์พยาบาลที่ถวายการรักษาและรถยนต์หลวงนะครับเชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วโดยมีรถนำซึ่งเป็นรถยนต์พระนะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสิมารามเป็นรถยนต์นำขบวนเชิญพระศพนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับโดยระหว่างทางนั้นในการที่จะได้เคลื่อนนะครับประสบในการเส้นทางทั้งหมดนะครับ10 กิโลด้วยกันก็จะได้ ผ่านจากเส้นทางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังนะครับไปถนนพระรามที่4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะครับในขณะนี้ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับออกจากที่บริเวณจุฬาลงกรณ์เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4ครับ
5: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพครับเป็นรถ Volkswagen T4 ทะเบียน1ดอเด็ก0929ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของชาติและเป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจครับมาอย่างยาวนานด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานสะท้อนพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายและความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของเส้นทางของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังแล้วซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ของเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1ถึงถนนพระรามที่4 4แยกอังรีดูนังซึ่งเดิมเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสนามม้าเนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวันและตัดผ่านสถานที่สำคัญอาทิสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับจากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ครับซึ่งนับเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักความยาว 9.4 กิโลเมตรเชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งยาวตั้งแต่ย่านเยาวราชผ่าน3ย่านสีลมสาทรคลองเตยไปจนถึงแยกพระโขนงซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับจากนั้นครับจะเส้นทางในการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4และจะถึงแยก3ย่านและจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับซึ่งถนนพญาไทเป็นสี่แยกในเขตปทุมวันเป็นจุดตัดของถนนพระรามที่4ถนนพญาไทและถนน4พระยาและถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจากนั้นจะมุ่งสู่แยกพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปารภต่อจากถนนจตุรทิศในเขตราชเทวีไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนพญาไทสี่แยกพญาไทถนนพระราม6สี่แยกศรีอยุธยาเป็นต้นครับและจะผ่านทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งณขนาดนี้อยู่ที่จุดตัดแยกถนนพระรามที่4และกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของแยก3ย่านและเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับ
6: ท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ถนนพญาไทแล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาค่ะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกตรงไปตลอดตามเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
7: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับการขบวนเชิญพระศพนั้นตลอด2ข้างทางนะครับเต็มไปด้วยพระศพคณิกรชาวไทยนะครับที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งได้เชิญนะครับในขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นน้อมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาที่ขบวนเชิญพระศพนั้นได้แล่นผ่านนะครับบรรยากาศของสองฟากฝั่งเส้นทางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาดูลนะครับวันนี้บรรยากาศในขบวนเชิญพระศพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะครับขบวนเชิญพระศพครับซึ่งขณะนี้ได้เดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อเดินทางไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในขณะนี้สองฝากฝั่งของถนนนะครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจนะครับอันเศร้าโศกของวันนี้นะครับต่างถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชบิดานั้นไว้ในอ้อมกอดอย่างเนืองแน่นนะครับขบวนเสด็จนั้นได้แล่นผ่านเมื่อผ่านในเส้นทางใดนะครับทุกเส้นทางทุกตึกรามบ้านช่องต่างๆต่างเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับของชนชาติไทยเรานะครับและเป็นถนนที่มีความสำคัญนะครับเหมือนอย่างเช่นในคราวของขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและรถที่ใช้เป็นรถโฟล์กสวาเก้นคันเดียวกันนี่เองในตอนนี้นะครับขบวนรถได้เคลื่อนผ่านท้องถนนนะครับไปอย่างเชื่องช้านะครับเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยด้วยกันนะครับณขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งนั้นและจากนั้นรถก็จะได้ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
6: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นทรงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านโครงการหลักๆสำคัญคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงมูลนิธินภาเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยฝึกทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่าย ขออภัยค่ะจัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
7: ท่านผู้ฟังครับจากพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากขบวนเชิญพระศพนี้นะครับในบรรยากาศอันโศกเศร้าของชนชาวไทยนะครับเมื่อเรารำลึกได้นั้นนะครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะครับต่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลา40กว่าปีนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยจากคำบอกเล่าของปัญญาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะครับโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าตลอดเวลา40กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาของปฏิหารของชาวไทยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าซึ่งพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องจากพระกรณียกิจนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอาจารย์ธงทองนะครับเป็นผู้ที่ได้ถวายงานนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถารสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมามีพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพอีกด้วยนะครับในพระกรณียกิจนี้ของพระองค์นะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
3: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้พ้นจากในส่วนของถนนพญาไทและถึงแยกพญาไทจากนี้ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่จะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งถนนนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆจากทั้งกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาทั้งในจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่ถนนในส่วนของถนนพระรามที่4 ยาวไปตลอดจนถึงถนนพญาไทเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งบางส่วนตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางรอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากนี้อีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่ในส่วนของถนนราชดำเนินในต่อไปนะครับซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริเวณถนนราชดำเนินในนั้นโดยรอบพระบรมมหาราชวังได้มีประสบกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จในส่วนของการเชิญพระศพสม

0: องค์กรสภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทางสำนักงานโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้ทางสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้มีการจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ขบวนประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาได้เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณกระทรวงการต่างประเทศแล้วและจะเข้าสู่บริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องของป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คือสวนจิตรดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
2: การเชื่อมโยงของ
3: ท่านผู้ฟังครับนะขณะนี้นั้นขบวนเชิญพระศพนะครับได้เคลื่อนผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออุทยานรัชกาลที่9นะครับโดยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความรักและความเมตตาอย่างใกล้ชิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในอดีตนั้นก็มีการบันทึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์พาประสูติโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลว่าเรามีนางงามแล้วนะครับและด้วยความที่ทรงเติบโตภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงซึมซับการทำงานเพื่อส่วนรวมและทรงเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะครับเราคนไทยก็จะได้ยินนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับซึ่งนี่คือความสืบเกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นยังยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับในการส่งงานนะครับในพระกรณียกิจต่างๆนั่นเองครับ

0: ังคะขณะนี้ขบวนอัญเชิญพระศพนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9แล้วก็จะเข้าผ่านสู่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ตรงไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในค่ะจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งทางสำนักพระราชวังเองได้ออกประกาศเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพดังต่อไปนี้โดยเบื้องต้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลสมควรประกาศในส่วนของให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ขณะเดียวกันให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นั้นขบวนเชิญพระศพได้แล่นผ่านถนนราชดำเนินนะครับโดยประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินนั้นเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2442เพื่อส่งใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อนจึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุดแต่ทรงให้สองฝากถนนนั้นเป็นที่ตั้งของวังและสถานที่ราชการใหญ่ๆมิให้สร้างตึกแถวหรือร้านที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นย่านการค้าโดยในชั้นแรกนั้นทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างถนนที่ตำบลบ้านพันถมจะต้องรื้อป้อมหักกำลังดัสกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้เป็นชื่อถนนนะครับแต่จะเรียกเป็นถนนหักกำลังดัสกรควรตั้งชื่อให้ทัน ก่อนการตัดถนนนะครับนี่เป็นประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินโดยสังเขปนะครับเมื่อขบวนเชิญพระศพนั้นแล่นผ่านถนนพระราชดำเนินนะครับสองฝากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยประสบกรณิกรที่แสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตอนนี้ขบวนเชิญพระศพได้เลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
3: ท่านผู้ฟังคะเมื่อขบวนเคลื่อนพระศพนะคะได้ออกจากถนนราชดำเนินแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนหน้าพระรานนะคะซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆสำคัญนะคะตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลานแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตนะคะสำหรับถนนหน้าพระลานหรือว่าเรียกกันว่าวังถนนหน้าพระลานนะคะเป็นพื้นที่ริมถนนหน้าพระลานที่รวมถึงริมถนนหน้าพระธาตุและถนนมหาราชด้วยนะคะที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะและตึกแถวริมถนนหน้าพระลานนั้นในอดีตเป็นที่ตั้งของวังสามวังแยกตามลักษณะที่ตั้งได้เป็นวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวังท่าพระค่ะวังถนนหน้าพระลานวังกลางและวังถนนหน้าพระลานวังตะวันออกค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานทั้ง3วังขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส2พระองค์และพระราชนัดดา1พระองค์และมีเจ้านายเสด็จประทับต่อมาอีกหลายพระองค์ทุกวังจะหันหน้าไปทางทิศใต้สู่ถนนหน้าพระลานหรือหันไปด้านพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องจากถนนหน้าพระลานเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์เสด็จเข้าออกเป็นประจำเจ้านายที่เสด็จมาประทับณวังถนนหน้าพระลานจึงล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและทรงเป็นบุคคลสำคัญในทางราชการค่ะสำหรับถนนหน้าพระลานวังตะวันตกวังนี้ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับประตูท่าพระหรือในปัจจุบันก็คือท่าช้างค่ะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวังท่าพระหรือวังล่างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกขึ้นแล้วก็พระราชทานพระราชนัดดาก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าเหม็นประทับอยู่ตลอดพระชนมายุในรัชสมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ค่ะเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จถลิงถวัลย์ราชยาราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจนสิ้นพระชนจึงพระราชทานวังตะวันตกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสายซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมจนสิ้นพระชนในปีสิ้นรัชกาลที่4มาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3เมื่อกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติสิ้นพระชนจึงพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในรัชสมัยรัชกาลที่8ด้วยนะคะก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังปลายเนินริมถนนพระรามที่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2507พื้นที่วังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
4: ท่านผู้ชมคะขณะนี้
0: รถอัญเชิญพระศพนั้นได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระศพนั้นคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งตั้งอยู่ภายใต้หมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทรราชาภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยห้องโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงจะตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนชั้นรถดัน3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงอย่างงดงามหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมกับพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์ค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็เคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทซึ่งมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในการขบวนเชิญพระศพนั้นนะครับณตอนนี้ได้เข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อที่จะเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในการส่งน้ำพระศพรวมถึงการประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับในการประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้สื่อถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการประดิษฐานพระศพของเจ้านายในราชสำนักนะครับซึ่งขณะนี้รถขบวนของการเชิญพระศพนะครับได้แล่นถึงถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและในช่วงเย็นจะเป็นพระพิธีธรรมในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในขณะการแล่นนั้นนะครับในด้านขวาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในระยะของการสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนนนั้นนะครับด้วยความรักและความอาลัยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับเมื่อถึงจุดนะครับที่ใกล้ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพี่น้องประชาชนบางท่านร่ำไห้ออกมานะครับด้วยความโศกเศร้าเสียใจด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นทรงมีพระกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้สังคมไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของผู้ต้องขังต่างๆนะครับการยกระดับนะครับเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมไทยนะครับโดยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับทำให้นานาชาตินะครับ ได้ให้การยอมรับนะครับได้มอบรางวัลที่มีความสำคัญมากมายหลายประการนะครับซึ่งคนไทยนั้นต่างซาบซึ้งในพระกรณียกิจรวมทั้งพระจริยวัตรของพระองค์นะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างให้ผู้คนในสังคมได้ยึดถือนั่นเองครับ
4: ท่านผู้ฟังครับในขบวนที่ได้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาถึงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนนะครับในส่วนของการเชิญพระศพไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำนะครับพระราชทานน้ำส่งพระศพนะครับซึ่งในการพระราชทานและพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายนี่นับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระกิตติยศดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของไทยในยุคจารีตแม้เมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ยังคงสืบเนื่องหลายประการเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันปรากฏจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมสารีริกธาตุชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายคราวซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดการส่งน้ำพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะกระทำเมื่อเจ้านายพระองค์นั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยครับหรืออนุโลมเรียกอย่างชาวบ้านก็คืออาบน้ำศพเป็นการอาบน้ำชำระศพให้สะอาดธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์วิธีปฏิบัติตามแบบแผนโบราณที่สืบกันมาก็คือต้องต้มน้ำด้วยหม้อดินเก็บเอาใบไม้สดต้มลงไปด้วยและหาก้อนเศร้าสามก้อนมาเตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดยกหม้อน้ำวางบนก้อนเศร้านั้นการอาบน้ำจะต้องอาบด้วยน้ำร้อนก่อนและจึงอาบด้วยน้ำเย็นฟอกด้วยส้มมะกรูดชะล้างให้สะอาดหมดจดตำขมิ้นสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีอีกทีให้ทั่วร่างกายถ้าเป็นศพผู้ใหญ่ก็มักจะเอาผ้าขาวมาซับฝ่าเท้าฝ่ามือหรือหน้าเพื่อถอนเอารอยต่างๆส่วนต่างๆนี้ให้ลูกหลานไว้บูชาในราชสำนักวิธีการดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเด่นชัดเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่นะเวลานี้เป็นต้นไปนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อจะพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชบุรุษรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจนนท์ประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักธงขวางและชุ่มสายหักธงขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรและส่งพระพัทไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายอนุโมทนาถวายเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในวันนี้ในเวลา 18:20 นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆได้ร่วมกันถ่ายทอดเสียง ในช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งในเวลา 18:20 นะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระกรณียกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาในอัญเชิญมาในช่วงท้ายนี้ก็คือในเรื่องที่ทางผู้ที่ได้ถวายงานนะครับอย่างใกล้ชิดก็คือทางกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เคยครับเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยข้อความว่าเรารักพระองค์ภาเจ้าหญิงของแผ่นดินคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าองค์ภาเสด็จท่านวิ่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่าบรรจุถุงยกถุงยังชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่างคนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านส่งงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพิอาทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพาน้ำพระทัยและพระคติยะที่สูงมาก
2: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของการถ่ายทอดเสียงกับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่2ในพิธีพระพิธีธรรมนั้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อไปครับ
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกันนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกันนิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติกบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติกบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระบริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรือ INSPIRE เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระ

าแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Good Will Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: ประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงค์ออฟรูลส
1: ์สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่รัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันตสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2550

0: 1971ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Preventionย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะองค์เอกอัครราชทูต ก็ได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
0: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
1: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกรมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะ ู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยเรามีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

ธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: สืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไล่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะครับตามแผนงานโครงการสารวัตรไล่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไล่โว่จำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไร่โว่นะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้งสองชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
5: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้ในฤดูฝนเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าเวลา5 บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะ
0: รับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
5: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำสาบนะรวมถึงการทำความสะอาดการรักษาแหล่งน้ำประมาณที่เขาเกิดเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปเนี่ยสามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่แล้วยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
0: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
6: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านดังนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได้
7: โรงเนี่ย200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้6,000ชนะ6

0: ลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไร่โว่เมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไร่โว่ส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
2: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
1: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไร่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
3: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
1: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป

Abend habt.

0: รุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทันตสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการรัชทันปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนใดที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นถ้าอาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
4: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะนี้เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
5: ถ้าผู้ต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนก็จะส่งมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10ค่ะได้พระราชทานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆที่ต้องดูแลตรวจตาหรือว่าสลิปแลมป์ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
6: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับ

0: ที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
1: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลผู้หายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
2: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนี้ครับก็ฝากปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
3: ต
2: ั
3: วเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายคนที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการและทางสันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้ว
4: งานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
5: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดัก
4: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
6: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าจะนอนจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทานปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
7: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
4: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาท โดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังนะครับพระพิธีธรรมซึ่งเป็นพิธีการในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนะครับจากที่ในช่วงแรกนั้นเวลา 15:40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงพิธีเชิญพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งสองข้างทางฝากฝั่งประชาชนนั้นนะครับได้แสดงความเสียใจในอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างสุดซึ้งนะครับและในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนั้นเป็นช่วงพิธีการนะครับซึ่งมีการทำพิธีธรรมนะครับโดยเวลาประมาณนะครับโดยเวลาประมาณ 17:00 นที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อขบวนมาถึงนะครับเมื่อขบวนประสบมาถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญลงหีบพระศพทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและชุมสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม4จบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยการแต่งกายนั้นเป็นการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับนี่จึงเป็นพิธีการในช่วงที่2ของการถ่ายทอดเสียงนะครับในการสวดพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับซึ่งจะมีพระสงฆ์ในการสวดนั้นจำนวนทั้งสิ้น47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่อยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเชื่อมต่อกันด้วยมุกกระสันซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จมาประทับณราชมณเทียนหมู่นี้บางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพวดี พระราชธิดาในรัชกาลที่1เสด็จไปประทับและในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพยาสุดารัตน์ราชประยูรเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เมื่อคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
1: ครับและในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาอย่างที่นั่งแล้วนะครับพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ประทับอย่างที่นั่งเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเบื้องหน้านั้นนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับที่ได้ดำเนินเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับในขณะนี้ในท้องพิธีพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับต่างพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์นะครับพระบรมราชินีได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนะครับในพระที่นั่งในตรงนี้นั้นนะครับสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่มีทางเชื่อมนะครับกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับโดย
3: ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่จบตรงนี้อารักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระกิติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิราราชธิดา

จากที่อลักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนะครับโดยขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้วางพวงมาลาที่หน้าพระโกศหลังจากที่ได้มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ

0: ครับท่านผู้ฟังครับโดยลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้นะครับในการประดิษฐานนั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นนั่นเองซึ่งณขณะนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีหรือที่รู้จักกันในนามปางสมาธิถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในคติความเชื่อเรื่องพระประจำวันของสังคมไทยครับซึ่งแสดงถึงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ประสานกับบนพระเพลาพระพุทธรูปปางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสะท้อนถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานั่นคือการตรัสรู้ซึ่งนับว่าเป็นในส่วนของพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีปางสมาธินั่นเองครับ
2: หลังจากที่ได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วนะครับจะได้ทรงพระไตรพระสงฆ์47รูปในขณะนี้การประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็ได้มีการประดิษฐานตั้งแต่งสมในส่วนของตามพระกิตติยศสูงสุดแล้วนะครับพร้อมทั้งในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งในขณะนี้ก็จะได้มีการตั้งแต่งในการประดิษฐานทั้งพระโกศทองใหญ่และพระบรมชาพระบรมรูปของนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราธิวาสกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่ก็จะได้มีรายละเอียดนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้มีการลาดพระภูษาโยงที่หน้าอาสงโดยขณะนี้นะครับที่อาสงด้านฝั่งที่จะได้ตรงด้านตรงข้ามกับที่ประทับนั้นนะครับก็จะได้มีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดศรีพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปักน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสเกตนะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิรราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับราดรองรับภูษาโยงในกรณีบำเพ็ญกุศลครับ

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์นะครับก็จะได้มีการสดับปกรณ์แล้วจะได้ถวายอนุโมทนานะครับและถวายอัติเรกและถวายพระพรลาซึ่งพระโกศในการประดิษฐานภายในพระมังพระที่นั่งพิบัติรัตยานะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงหลังทักษิณทกนะครับภายในพระที่นั่งพิบัติรัตยานะครับ
1: อิติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัตเมจโตปะเพปุเรโตสังตปาตันโทปนรโตยะถามณิโตติราโสยะ

Thank you.

0: เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลประชันนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วซึ่งหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้สดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบซึ่งการสวดพระพิธรรมนะครับในการพิธีของการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานั้นได้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันครับ

0: งานได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ออกจากอาสงครับสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับแล้วก็ทางสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำและพระพรหมประสิทธิ์วัดสักเกตออกจากอาสมแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พระพิธีธรรมที่จะได้ในการสวดพระพิธีธรรมทรงบำเพ็ญในการพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับก็จะมีทั้งพระอารามที่ได้การครับอาราธนาไว้สำหรับในการพระพิธีธรรมดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนั่นเองครับ
2: ครับในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับในลำดับต่อไปครับซึ่งประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: ได้ขึ้นอย่างอาสมภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งสิบรูปได้นั่งอย่างอาสมแล้วนะครับจะพนักงานจะได้ลาดผู้สายโยงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ให้ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทอดผ้านะครับจำนวน10รูปในระดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเป็นที่ประทับทั้งมีการจัดที่ประทับไว้นะครับทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรีนารีรัตนราชกัญญาครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตบางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณนะครับในที่ประทับในด้านฝั่งตรงข้ามกับอาสงขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรในชุดที่2ครับประสงค์ทั้ง10รูปตามในนามพระสงฆ์ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการจัดแต่งพื้นที่ตั้งแต่งในตามลำดับของพระเกียรติยศนะครับทั้งส่วนของพระโกศพระศพนะครับและก็ในส่วนของพระรูปนะครับพระรูปซึ่งจะได้มีการจัดพระรูปไว้นะครับที่เรื่องขวาทางด้านของทางพระโกศครับ
2: ครับสำหรับพระรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเป็นพระรูปนะครับในตอนที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งนะครับเป็น ผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับนั่นคือพระรูปในท้องพระโรงพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระทัยพระสงฆ์ในชุดที่2แล้วพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: จากที่พระสงฆ์ได้เสด็จประกรณ์แล้วนะครับจะพนักงานจะได้เก็บผู้สายโยงที่หน้าอาสงซึ่งผู้สายโยงนั้นก็จะมีได้กันสองชั้นนะครับถึงลาดจากในส่วนของพระโกศพระศพนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยภูษาโยงและผ้ารองโยงนะครับอย่างภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับประกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนของภูษาโยงนั้นนะครับก็ตามความเชื่อหรือตามประเพณีในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสน์ครับเมื่อจะเริ่มพิธีสดับประกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสงฆ์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้ต่อจากนั้นจะนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับประกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับต่อไปนั่นเองครับในขณะที่พิธีศพราชทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของพระโกศหรือพระรองซึ่งเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นทรงกลวยยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพพระศพศพเรียกว่าพระบรมโกศพระโกศโกศพระรองและรองมี2ชั้นซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกชั้นนอกว่ารองส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชั้นนอกว่าโกศและกลับมาเรียกว่ารองอีกครั้งหนึ่งภาชนะที่บรรจุพระบรมศพพระศพศพชั้นนอกนี้ทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกและอัญมณีส่วนชั้นในเรียกสลับไปมากับชั้นนอกทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองในบางครั้งเรียกรวมกันทั้งชั้นนอกและชั้นในว่าโกศซึ่งมีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามลำดับของพระอิสริยยศเช่นพระโกศทองใหญ่พระโกศทองน้อยพระโกศไม้12โกศ8เหลี่ยมเป็นต้นซึ่งปัจจุบันเรียกชั้นนอกว่าพระโกศชั้นในเรียกว่าพระรองและพระรองในนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในส่วนของคำว่าสดับประกรณ์ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นจะเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลทั่วโดยทั่วไปจะใช้บังสกุลแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายว่าประกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับ
0: ในขณะนี้หลังจากที่ได้ราชภูษาโยงทั้งสองชั้นแล้วนะครับแต่พนักงานได้กราบนะครับและได้เชิญพระไตรมาที่บริเวณด้านหน้าสงในพระสงในลำดับชุดที่3ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชำเนินส่งทอดพระไตรลำดับพระสงในชุดที่3ดังนี้ครับ
2: ครับซึ่งในลำดับชุดที่3นั้นพระสงฆ์ในลำดับชุดนี้ครับประกอบด้วยพระพรหมวชิรสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาพรวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุทธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
0: ครับพระทั้ง10รูปนะครับเมื่อสักครู่คือพระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานพรดีนะครับสำหรับพระทั้ง10รูปเมื่อชุดที่3นะครับที่พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงทอดพระไตรในจำนวน47รูปเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรตามเดิมครับ

0: ยธรรมมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโ
1: ขพระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สดับประกอบแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เก็บพระพุทธโยงทั้งสองชั้นนะครับและจะได้นิมนต์พระสงฆ์จากอาสงที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาออกจากพระที่นั่งไปและจะได้ครับนมัสการในการนิมนต์พระสงฆ์ในชุดที่สี่นะครับซึ่งก็จะมีพระสงฆ์ทั้ง10รูปนะครับดังนี้ครับ
2: ซึ่งพระสงฆ์ในลำดับชุดที่4นะครับประกอบด้วยพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิบดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชระวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิทยารามและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทางศาสนพิธีนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ในลำดับชุดที่4เข้ามาอย่างโถงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับในการสดับปกรณ์ในลำดับถัดไปครับนะขณะนี้พระสงฆ์ในชุดที่4นั้นได้เข้ามาบริเวณอาสงแล้วนะครับเพื่อให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานพิธีในการนิมนต์พระสงฆ์ครับซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับเราจะเห็นถึงผ้าภูษาโยงครับผ้าภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกฏโกฏหีบศพหรือพระอัฐินะครับสำหรับการคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีกรรมเช่นการบังสุกุลหรือการโยงจากราชรถประดิษฐานพระโกฏไปยังรถนำหน้าพระศพนะครับทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนนะครับโดยมีการ

ผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมขึ้นเกี่ยวเนื่องกับคนตายซึ่งจะกล่าวถึงความหมายอย่างเช่นความหมายของคำว่าสวดตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าการว่าเป็นทํานองอย่างพระสวดมนต์เช่นสวดสังฆะสวดพระอภิธรรมถ้าเป็นภาษาพูดจะหมายถึงการนินทาว่าร้ายว่ากล่าวแต่ในที่นี้จะหมายถึงการสวดของพระสงฆ์ซึ่งหากนำมาใช้ในการสวดพระอภิธรรมก็จะหมายถึงการนำเอาธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดในงานศพนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการสวดพระอภิธรรมเช่นเป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องรวมไปถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเสียชีวิตลงผู้ที่เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศผลบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นหลักปฏิบัติครับ

สงฆ์ในชุดที่4นะครับได้สดับปกรณ์แล้วนะครับก็จะได้ออกจากอาสงฆ์โดยกระทำเช่นเดียวกันกับทั้ง3ชุดที่ผ่านมาซึ่งในการนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง47รูปนะครับทางกรมการศาสนาได้นะครับนิมนต์พระสงฆ์ตามพระอารามต่างๆและได้ตามสมณศักดิ์นะครับที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนั้นก็จะได้มาปฏิบัตินะครับซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้เข้าสู่ในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับทั้งพระสงฆ์ทุกๆรูปที่ผ่านมานะครับจำนวนทั้งสิ้น47รูปซึ่งจะเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในธรรมเนียมการใช้โกฏสำหรับส่งพระบรมศพและพระศพตลอดจนศพขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบอิสริยยศที่สำคัญในพิธีศพของราชสำนักอันแสดงถึงความสง่างามของพระราชพิธีตามโบราณราชจักรประเพณีครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเรียนไปถึงเรื่องพระโกฏพระบรมศพที่จะมี2ชั้นด้วยกันทั้งชั้นนอกและว่าที่เรียกว่าลองนะครับซึ่งทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองก็ประดับกระจกอัญมณีชั้นในก็เรียกว่าโกฏทำด้วยเหล็กทองแดงหรือว่าเงินปิดทองรองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในสำหรับรองหรือพระรองที่ประดับอยู่ภายนอกของพระโกฏนั้นต่อมานิยมเรียกว่าพระรองเป็นพระโกฏจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีในการแสดงพระอิสริยยศต่างๆหรือว่าได้นะครับเฉลิมพระอิสริยยศในส่วนของสมเด็จชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นประวัติต่างๆที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสำหรับในการถวายพระเกียรติของพระศพนั้นก็จะแต่งด้วยเครื่องประดับประโกฏที่ลดหลั่นกันตามลำดับนะฮะอย่างเช่นในงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีก็มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศคือพระโกฏทองใหญ่ที่มีการประดับในส่วนต่างๆของพระบรมโกศอย่างครบถ้วนนี่เป็นต้นเช่นพุ่มดอกไม้นะครับเพชรที่ยอดโกศนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จพระชำเนินไปที่เตียงพระที่สวดพระพิธรรมนะครับก็คือเตียงด้านที่ตะวันออกและด้านที่ตะวันตกซึ่งอยู่ติดกันที่พระนั่งพิมานรัตยาและจะได้มีการสวดพระพิธรรมในพระพิธรรมวันนี้ครับ

0: ท่านฟังครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธรรมทั้ง4จบแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามซึ่งได้สวดในทํานองกะและวัดสุทัศน์เทพวรารามได้สวดทํานองเลื่อนนะครับในการพระพิธีธรรมนั้นจะเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่ได้ส่งพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆทำการฝึกหัดสวดพระพิธรรม7คัมภีร์โดยใช้ทำนองสวดจะต่างไปจากทำนองสวดศพบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นทำนองร้อยแก้วหรือไม่ก็เป็นทำนองสังโยคนะครับทั้ง10พระอารามแห่ง10แห่งนั้นก็จะมีพระพิธีธรรมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4แล้วนะครับคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดจักรวรรดิยุราชาวาสวัดสเกตวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งพระพิธีธรรมจำนวน4รูปในพระอารามทั้งพระอารามหลวงทั้ง10แห่งนั้นนะครับเจ้าวาดจะมอบหมายเป็นผู้สวดพระพิธรรมทำนองต่างๆนะครับคือทำนองหลวงปกติแต่ละพระอารามจะมีพระพิธีธรรม1สำหรับหรือ4รูปแต่ในทางปฏิบัติจะมีการจัดพระสงฆ์สำรองไว้หนึ่งสำหรับเพื่อไว้แทนสำหรับหลักของเป็นสำหรับหลักของพระอารามในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะครับรายนามพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสำนักพระราชวังนั้นนะครับในเตียงสวดที่1จากวัดราชสิทธารามมีพระครูสิทธิวชรภาณีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัฒน์อภิวัฒโนและพระปลัดประทวนชินวโสนะครับโดยเป็นการสวดทำนองที่สวดคือทำนองกะนะครับส่วนเทียงสวดที่2นั้นเป็นพระจากวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้แก่พระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิอสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกุโรนะครับโดยใช้ทำนองสวดเลื่อนนะครับ
2: ซึ่งในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้ให้พระสงฆ์สดับปกรณ์นะครับซึ่งในรายนามของพระสงฆ์ในลำดับนี้จะประกอบด้วยพระธรรมวชิรานพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรยานวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระธรรมวชิรยะปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิรสุทธีวัดเทพศิรินทราวาสและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราภรณ์วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์จำนวนรูปที่ได้นิมนต์เข้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาจำนวนนั้นครบทั้งสิ้นแล้วกับ47รูปครับในขณะนี้ทอดพระไตรในพระสงฆ์ตามรายนามที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ยังมีส่วนของเกร็ดต่างๆที่อยู่ในการพิธีนะครับในการมาเพ่นราชกุศลในการสวดพระพิธรรมนี่นะครับก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกันในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สนับประกอบแล้วนะครับก็จะได้ครบทั้งสิ้น47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้ทรงหลังทักษิโณทกครับ
1: ยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

อติเรกวัสสตังจีวัตุอติเรกวัสสตังจีวัตุอติเรกวัสสตังจีวัตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพ

ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงฆ์ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาลำดับนี้ในส่วนของการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนั้นนะครับก็จะได้เริ่มต้นขึ้นในจังหวะนี้ไปจนเป็นเวลาทั้งสิ้นนะครับในการที่จะได้มีการสวดพิธีพระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ

0: ีการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วนะครับก็จะได้มีการประคมย่ำยามมีกำหนด100วันขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่หน้าพระแท่นพระสวยตชัดนะครับที่พระพุทธรูปประจำบรรพสูตรนะครับนะทรงกราบนั้นเสด็จพระชำเนินผ่านผู้มักเข้าเฝ้าซึ่งก็จะได้มีในส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับคณะองคมนตรีครับคณะผู้ที่มักเข้าเฝ้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะได้เสด็จพระชำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชดารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวดีดารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรลักษมีโชติมหาวิชิรวัฒน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณนะครับพร้อมด้วยผู้มาเฝ้าในวันนี้ก็ได้ออกจากภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้ทรงพระนาโปรดเกล้าในการให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนครับรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย้ำยามกำหนด100วันซึ่งภายในพระดังพิมานรัตยาก็จะได้มีการนะครับตั้งแต่งตามที่ได้นำเรียนถึงพระกิตติยศได้พระทานดังสูงสุดแล้วนะครับและพร้อมกันในขณะนี้การประคมย้ำยามซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญถือว่าเป็นราชประเพณีเก่าแก่อันเป็นเสมือนเสียงแห่งแผ่นดินที่ก้องกังวานอยู่คู่ราชสำนักไทยมาแต่โบราณเป็นการบรรเลงดนตรีไทยประกอบพระราชพิธีบรมศพหรือพระศพเพื่อเทิดพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมสารีวงศ์อีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งเวลาบอกยามให้เหล่าเจ้าพนักงานได้รู้กำหนดแห่งหน้าที่ดังเสียงดนตรีที่ขับขานความเป็นระเบียบแห่งราชพิธีและจังหวะแห่งชีวิตในราชสำนักซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการโปรดเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงจากทางกลุ่มริยางไทยสำนักการสังคีกรมศิลปากรเข้าร่วมประโคมต่อจากวงสังแต่และกลองชนะเพื่อสืบสารขนบอันทรงคุณค่าที่เคยใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีชื่อปีพาทย์นางหงได้มาจากหน้าทับนางหงจังหวัดตีอันอ่อนช้อยดังได้รำของนางหงในห้วงเวหาประกอบด้วยวงนั้นจะประกอบด้วยปีชวาระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกลองทัดและชิงซึ่งบรรเลงเพลงเรื่องนางหงที่เรียงร้อยด้วยบทเพลง5ท่อนได้แก่พราหมณ์เก็บหัวแหวนสาวสอดแหวนแสนสุดสวัสดิ์แมลงปอทองและแมลงวันทองซึ่งทุกท่วนทำนองล้วนเปี่ยมด้วยรสแห่งความอาลัยอันละเมียดละไมขั้นตอนการประโคมนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงมโหระทึกสังแตรฝรั่งและแตรงอนซึ่งบรรเลงเพลงสำหรับบทก่อนส่งต่อให้ปีฉนัยเปิงและกลองชนะบรรเลงเพลงพญาโศกลอยลมเพลงแห่งความเศร้าสะเทือนที่เป็นดั่งลอยตามลมแห่งอาลัยเมื่อจบลงวงปี่พาทย์นางหงจึงขึ้นประโคมเพลงเรื่องนางหงปิดท้ายพระราชพิธีอย่างสง่างาม
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะนะครับและได้รับพระราชทานนิตยพัฒน์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่หากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็มีทั้งสิ้นด้วยกัน9วัดนะครับคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดประเชตุพลวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสเกตวัดมุรีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามและในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดมุรีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันเปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงครามวัดจักรวรรดิราชวาสและวัดประยุรวงศาวาสนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นนะครับวัด พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้สวดทํานองกักครับสำหรับในส่วนของการกำหนดสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปจากตามพระอิสริยยศนะครับดังงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับละสี่รูปนะครับเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืน100วันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะโดยเรียกรวมกันว่าเป็นทำนองหลวงนะครับส่วนหลังจากที่มีการสวดพระพิธีธรรมแล้วมีการประโคมย่ำยามในงานพระศพด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนไทยที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเคยได้ยินคำว่าประโคมย่ำยามจากการที่มีเป็นตามราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับก็เหมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่ากำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การประโคมย่ำยามในเวลาที่มีพระบรมศพหรือว่าพระศพราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับโดยมีกำหนดจังหวะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับมีส่วนของนอกจากการประโคมย่ำยามนั้นนะครับจะเป็นการบอกเวลาแล้วยังจะเป็นการพูดถึงเรื่องของเครื่องประกอบพระอิสริยยศยังถือว่าเป็นเครื่องบอกเวลาแก่การที่มีการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานประโคมนี้โดยมีการอาจรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียแต่โบราณนะครับโดยจะมีการกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจากเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับรูปแบบของการประโคมย่ำยามจะมีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบด้วยตีฉไหนกลองชนะสังแล้วก็แตรงอนนะครับต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงส์ร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของหลังจากสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับโดยในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเชื่อมโยงต่อด้วยมุกรสันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะครับเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวตัวอาคารทอดยาวตามทิศเหนือใต้นะครับเฉลียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอยู่ในระดับพื้นดินเฉลียงด้านทิศใต้ยกพื้นสูงนะครับต่อกับชานหน้าเรือนจันทร์แล้วก็ปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงครับในส่วนของหลังคานั้นเป็นหลังคาลด3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งเชิงชายเดิมพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่บรรทมของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในบางโอกาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นสถานที่สำหรับชุมนุมสมาคมและพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการและข้าราชบริพารฝ่ายในและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตได้ส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีนะครับ
2: ครับครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดเสียงนะครับ ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินนะครับทหารตั้งแถวกองเกียรติยศนะครับในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาณพระที่นั่งแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในการใช้นะครับในการประดิษฐานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งภายในพระที่นั่งภายในโถงนะครับครับซึ่งในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับทำกลางการเฝ้ารับเสด็จของทหารกองเกียรติยศนะครับในการนี้นะครับในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกับเสด็จออกพร้อมด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนะครับในการเสด็จกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและในช่วงสุดท้ายนี้ของการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา2ช่วงนะครับโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มการถ่ายทอดเสียงในเวลา 15:40 นาทีในช่วงที่1ของการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นการเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยเคลื่อนขบวนมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับและในช่วงที่2นั้นเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครับในช่วงสุดท้ายครับบทกลอนถวายความอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาบทกลอนถวายความอาลัยนี้โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุดังนี้ครับวิปโยคเศร้าโศกซึ้งถึงสวรรค์ทูลกระหม่อมละสยามขันเสด็จฟ้าคืนสู่ทิพย์สถานอันสถานสถิตเดิมนามาโปรดมาเกื้อล่าครู่แล้วลับหายเหมือนสายฟ้าสว่างขึ้นแวบเดียวจิตผศกยังยึดเหนี่ยวนอบน้อมหวังพึ่งพระบารมีเที่ยวถนอมโลกเมื่อพระลับทุกหน้าย้อมย่อมน้ำตาเรียงพเดียงพระกุศลท่านสร้างเสมอมาประชุมกับกุศลประชาร่วมร้อยพระพัชรกิติยาภาภูลพระเกียรติเป็นประหนึ่งเพชรใหญ่สร้อยสว่างพื้นภูมิสยามเสมอเทินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นทีมงานถ่ายทอดเสียงนะครับประกอบด้วยทีมเทคนิคครับในการดูแลทั้งทีมทางการดูแลผู้บรรยายนะครับและทีมเทคนิคที่ดูแลห้องส่งและทางทีมผู้บรรยายนำทีมโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา อกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: ระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังบริษัทขนส่งจำกัดจัดรถโดยสารและพื้นที่จอดรถอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษถูกคนร้ายขโมยรองเท้าสตั๊ดที่ใช้ในการแข่งขันก่อนการลงสนามแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับโครเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 15:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงรอรับเสด็จณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเดินนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์แล้วเชิญพระศพขึ้นรถยนต์หลวงเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเคลื่อนไปทางถนนอังรีดูนังถนนพระราม4ถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่นเวลา 17:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำส่งพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จในการนี้ด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปจบแล้วเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงทอดผ้าไตร12ไตรอีกจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 14:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอุทยุทยาทจวมปชมวมณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสดินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: ภายหลังขบวนรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเมื่อเคลื่อนผ่านบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าประชาชนต่างแสดงความอาลัยพร้อมก้มกราบด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีโดยนายชาตรีพานิพัฒน์ชาวกรุงเทพกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรเช่นการขับเคลื่อนโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมกลับสู่สังคม
3: คือพระองค์ท่านมองเห็น ความสำคัญคือหมายว่าไม่ใช่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาเป็นคนผิดหรืออะไรคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นชีวิตปกติได้เหมือนคนปกติได้ไม่น่ากลัวหรือว่าไม่มีอะไรนะครับคือพระองค์ท่านเป็นเปรียบเสมือนคนมีเมตตามองทุกคนแบบว่าเท่าเทียมแล้วก็ไม่แบ่งว่าคนนั้นเป็นอะไรประมาณนี้ประทับใจจุดนี้
2: เช่นเดียวกับนางมนพรยิ่งยงเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งความสูญเสียในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งที่สะเทือนหัวใจคนไทย
4: เวลาฝนตกน้ำท่วมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านก็ได้ไปช่วยกันทำถุงยังชีพที่มูลนิธิองค์พึ่งพาน่ะนะที่ลาดสิบเอ็ดแม่ก็ไปใช่แม่ก็ไป
2: ขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งยังคงเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังชวนันท์มาลีรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดจัดรถโดยสารและพื้นที่จอดรถอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน
5: ายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดยจัดเตรียมรถโดยสารให้บริการเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งเพื่อรองรับผู้โดยสาร 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันพร้อมกำชับให้รถโดยสารเข้าจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และรถไฟฟ้าได้อย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีเพื่อขอให้คำแนะนำเปิดพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิด2ให้รถเช่าเหมาไม่ประจำทางเข้าจอดฟรีตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับจอดรถยนต์ส่วนบุคคลณสถานีขนส่งผู้โดยสาร3แห่งได้แก่หมอชิด2บรมราชชนนีและเอกมัยเพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและมีความปลอดภัยสูงสุดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะเดียวกันองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถโดยสารให้บริการรับส่งหรือชัตเทิลบัสฟรีจำนวน6เส้นทางเชื่อมต่อจากจุดสำคัญต่างๆอาทิสถานีรถไฟฟ้าท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และจุดประตูเทวาภิรมย์เพื่อเข้าสู่สนามหลวงโดยรถคันแรกเริ่มให้บริการเวลา 7:00 น.ไปจนถึงค่ำนอกจากนี้ขสมก.ยังจัดเดินรถโดยสารปกติ18เส้นทางที่มีเส้นทางผ่านสนามหลวงให้บริการตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 22:00 น.อาทิสาย3 15 32 59 80และรถโดยสารด่วนพิเศษจากท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิกรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการระบบรางเตรียมพร้อมรองรับประชาชนเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
6: ายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าได้ประสานผู้ให้บริการระบบรางทุกเส้นทางเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพให้เป็นไปอย่างเพียงพอสะดวกและปลอดภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้ประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางเฝ้าติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่นหากพบว่ามีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นให้พิจารณาจัดเดินรถไฟฟ้าเสริมเพื่อเพิ่มความถี่ในการให้บริการเพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอส่วนของรถไฟทางไกลได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.พิจารณาพ่วงตู้โดยสารเพิ่ม 1-2 ตู้ไปกับขบวนรถปกติและพิจารณาพ่วงตู้เพิ่มเติมในขบวนที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่นเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอนพศรแก้วขำรายงาน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปพร้อมกันในวันนี้เพื่อให้ประสบกรณิกรไทยทั่วประเทศร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้จัดพิธีถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณสถานที่ที่จังหวัดกำหนดเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตลอดทั้งวันนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้จัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติโดยมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเดินทางไปเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่านายนิโยเกเรโรหัวหน้ากลุ่มเตรนเดอารากัวซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมรายใหญ่ของเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐในประเทศเวเนซุเอลาเมื่อต้นสัปดาห์นี้ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการประสานงานอย่างใกล้ชิดจากพันธมิตรของสหรัฐในประเทศเวเนซุเอลาซึ่งทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีกลุ่มเตรนเดเอรากัวเป็นองค์กรก่อการร้ายข้ามชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2568เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวได้ประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆในสหรัฐร่วมกับรัฐบาลเวเนซุเอลาภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย689รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต139รายแอฟริกา CDC ยังเน้นย้ำว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเผชิญกับอุปสรรคมากมายอาทิการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้รวมทั้งระบบการรายงานและแจ้งเตือนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในจังหวัดอิตูริจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดซาวคิวูที่ยังไม่มีประสิทธิภาพทั้งนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและวิธีการรักษา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพอากาศอินเดียที่ระบุว่าเครื่องบินลำเลียงทางทหารของกองทัพอากาศอินเดียรุ่น AN-32 ประสบอุบัติเหตุตกขณะพยายามลงจอดที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองจอฮัตรัฐอัสซัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียในวันนี้โดยกองทัพอินเดียเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้กองทัพอากาศอินเดียเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินลำเลียงทางทหารรุ่น AN-32 เกิดขึ้นที่รัฐอารุณาจารย์ประเทศทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อปี2562โดยมีผู้เสียชีวิต13รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาก่อนเกมเจ้าภาพสหรัฐเอาชนะปารากวัย4-1ส่วนอีกคู่แคนาดาเสมอกับบอสเนีย1-1โดยคืนนี้กลุ่ม B กาตาร์พบกับสวิตเซอร์แลนด์เวลา2:00 น.ต่อด้วยกลุ่ม C บราซิลพบกับโมร็อกโกเวลา5:00 น.ทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษโดยคนร้ายขโมยรองเท้าสตั๊ดที่ใช้ในการแข่งขันก่อนหน้าทีมสิงโตคำรามจะประเดิมสนามฟุตบอลโลก2026พบกับโครเอเชียในคืนวันที่17 มิถุนายนคาดว่าคนร้ายแอบขโมยของขณะทำการขนส่งอุปกรณ์จากแคมป์เก็บตัวก่อนทัวร์นาเมนต์ที่รัฐฟลอริดาไปยังแคมป์เก็บตัวแห่งใหม่ที่เมืองแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีโดยกำหนดซ้อมมือแรกที่แคมป์ใหม่ในช่วงบ่ายวันที่13 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนอกจากรองเท้าสตั๊ดของนักเตะแล้วยังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่โดนขโมยไปอาทิลูกบอลและอุปกรณ์การซ้อมต่างๆด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโนโซมิโอคุฮาระมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-18 18-21 21-12ไปครอบชิงชนะเลิศไปเจอกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นแข่งขันในวันพรุ่งนี้ขณะที่คู่ผสมรุธนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน1-2เกม9-21 21-19 17-21 อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในสวนิชสุริยะกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันได้มีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา1 นาทีโดยผลรุ่นประชาชนชายระยะทาง 54.3 กม.ที่1เป็นของณรงเดชแสงฉายเวลา1 ชั่วโมง 20.45 นาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่เพชรดามั่นคงเวลา1 ชั่วโมง 47.43 นาทีขณะที่วัชรพงษ์สังคสรและสุรัชยาวงพันธ์นักปั่นดาวรุ่งคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนอย่างยอดเยี่ยมขณะที่นายสวนิชสุริยากุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรปลื้มใจที่ได้ต้อนรับนักกีฬาจักรยานจากทั่วประเทศที่มาร่วมชิงชัยพร้อมเชิญชวนนักกีฬาและผู้ติดตามมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสำหรับวันพรุ่งนี้นายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาเวลา8:00 น.โดยใช้เส้นทางสนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมระยะทาง76 กม.ศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม7ณสนามมิซาโน่ World Circuit Marco Simon Celli ประเทศอิตาลีในการซ้อมวันแรกก้องสมเกียรติจันทรานักปิดชาวไทยกับรถ Honda หมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำเวลาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรั้งอันดับ19ของวันแรกด้วยเวลาต่อรอบดีที่สุด1 นาที34.002 วินาทีตำแหน่งผู้นำ 1.767 วินาทีขณะที่เพื่อนร่วมทีมอย่างวิกเกอร์รั้งอันดับ21ตำแหน่งผู้นำ 2.458 วินาทีทั้งนี้สมเกียรติจันทราจะลงแข่งรอบซูเปอร์โพลเรสในวันนี้เวลา16:00 น.และปิดท้ายเรสที่2เวลา19:00 น.กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในกีฬากรีฑาพุ่งแหลนชายรุ่นอายุ105-109 ปีคุณตาสว่างจันทรามอายุ106 ปีนักกรีธาอาวุโสจากจังหวัดระยองทำผลงานได้ 9.63 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองนั่นแบดมินตันหญิงเดี่ยวรุ่นอายุ 56-60 ปี จันยาเหมือนวงนักตบลูกขนไก่อาวุโสจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีตบเอาชนะคู่แข่งจากจังหวัดชุมพรไป 2-0 เกมคว้าเหรียญทองไปครองส่วนชายคู่รุ่น 36-40 ปีสัพพัญญูอวิหิงสานนท์จับคู่กับสุวัฒน์ไพศาลสมสุขจากนนทบุรีช่วยกันตบเอาชนะคู่แข่งจากจังหวัดเดียวกัน 2-0 เกมคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่เทเบิลเทนนิสเมธาสุภากรจับคู่กับจินตนาโลหารัตน์จากกรุงเทพมหานครช่วยกันตบเอาชนะคู่แข่งร่วมจังหวัด 3-2 เกมคว้าเหรียญทองไปครองพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: การจะแล่นเรือไปถึงฝั่งที่มุ่งหมายได้อย่างปลอดภัยย่อมต้องอาศัยคุณธรรมหลายประการประกอบกันคุณธรรมประการแรกคือปัญญาได้แก่ความเฉลียวฉลาดรอบรู้นายเรือต้องรู้วิธีเดินเรือและรู้เป้าหมายที่จะเดินทางไปสู่ความเจริญรู้วิธีแก้ไขเวลาเผชิญปัญหาและอุปสรรคต้องมีแผนที่ที่ถูกต้องมีกล้องส่องทางไกลที่คมชัดมีดวงดาวสว่างสวัยคอยนำทางมีเรือและเสื้อชูชีพพร้อมสับอีกทั้งต้องรอบรู้ในวิชาและวิธีใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องคุณธรรมประการที่สองคือความสามัคคีได้แก่ความร่วมแรงร่วมใจกันมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะนำพาเรือไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยไม่ขัดแย้งแตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางเพราะแน่นอนว่าลำพังนายเรือคนเดียวย่อมไม่มีกำลังพอที่จะโล้จะพายเรือสำเภาใหญ่ให้เดินหน้าไปได้หากต้องใช้กำลังของคนเรือทุกระดับประสานงานกันอย่างสอดคล้องลงตัวเรือจึงจะเดินหน้าไปได้แม้จะมีคลื่นลมถาโถมเข้ามาก็ตามทีพระโอวาทประทานเนื่องในการทรงเปิดอาคารสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันที่24สิงหาคม2560

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญผลงานประพันธ์ของสี่จงหลินที่ชื่อว่าห้องศิลมาคุยให้ท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้รู้ถึงเบื้องหลังมหาสงครามของถวยเทพวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่นะครับซึ่งบรรดาบุคคลเหล่านี้ก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นเทวดาของจีนแล้วก็คงจะต้องบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังฟังกันอย่างต่อเนื่องห้องศิลจะทำให้เราเข้าไปในศาสนสถานของจีนแล้วเข้าใจภาพเขียนรูปปั้นอะไรต่อมีอะไรอีกหลายๆอย่างทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะฟังเรื่องห้องศิลกันต่อก็ขอเชิญชวนช่วงต้นนิดเดียวนะครับคือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะในมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการจัดรายการเรื่องที่อยากจะให้นำมาเล่านะซึ่งต้องบอกว่าการเล่าในเชิงของการอ่านพงศาวดารให้ฟังเนี่ยไม่ค่อยได้เกิดขึ้นในรายการตรงนี้นะปกติเราจะเป็นเรื่องที่หยิบส่วนที่เรียกกันว่าจังหวะเล็กน้อยก็ไม่ใช่เหมือนกันหลายๆเรื่องมันก็ไม่น้อยนะครับแต่ว่าในแง่ของที่เป็นเชิงนวนิยายเนี่ยเราไม่ค่อยนำเอามาคุยกันตรงนี้แต่ด้วยเหตุที่ท่านผู้ฟังนั้นอยากจะฟังนะอยากจะรู้ว่าห้องศิลในเรื่องราวเป็นยังไงก็เลยใช้เวลาช่วงนี้นำเรื่องราวมาเสนอจากการที่ห้องศิลเป็นวรรณกรรมที่ค่อนข้างจะยาวนั้นได้ว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะทราบอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้แทรกเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบอกไม่ได้นะครับไม่ต้องรอให้จบห้องศิลแล้วค่อยถามนะหรือในขณะเดียวกันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีความรู้และอยากจะแบ่งปันความรู้ไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยก็ได้เช่นกันนะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปสนิยบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana bj เป็นอักษรย่อจากนามสกุลบุญจับของผมนี่แหละนะครับก็คือพิมพ์ bboy jjpan พิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะเลยสะกดด้วย wuawtana สกดแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของห้องศิลกันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันถึงการที่ตัวของพระเจ้าติวอ๋องนั้นได้รับการแจ้งข่าวว่าเต็งจิ๋วกงนะครับซึ่งเป็นนายทหารคนหนึ่งซึ่งพระเจ้าติวอ๋องได้เคยชุบเลี้ยงจนกระทั่งได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่นั้นเกิดไม่สัตย์ซื่อแล้วก็กลับไปเข้ากับข้าศึกดังนั้นการที่จะปล่อยเอาไว้คงจะไม่ดีแน่แต่การทั้งนี้นะครับหุยเหลียมก็ได้กราบทูลบอกว่าการที่ให้ขุนนางผู้ใหญ่ไปเป็นแม่ทัพแล้วเกิดไปเข้ากับพวกกบฏเนี่ยจะให้ขุนนางผู้น้อยไปก็ถือว่าเสียราชการถ้าจะให้ดีเนี่ยให้พระเจ้าติวอ๋องเนี่ยสั่งเจ้าเมืองที่ชื่อว่ากีจิ๋วฮู้เนี่ยเป็นแม่ทัพไปปราบหัวเมืองในเห็นจะราบคาบทีเดียวซึ่งพระเจ้าติวอ๋องก็เห็นด้วยนะครับก็เลยมีหนังสือรับสั่งไปตั้งเซาฮูขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้แล้วก็ให้เป็นแม่ทัพใหญ่ไปตีเมืองไซกี ซึ่งเมื่อได้รับคำสั่งอย่างนี้แล้วหุยเหลียมก็ออกมาแต่งหนังสือแล้วก็ส่งให้ข้าหลวงนั้นรีบไปที่เมืองกีจิวฮูทั้งฝ่ายของเซาฮูเจ้าเมืองกีจิวฮูออกว่าราชการอยู่กับขุนนางพอนายประตูเข้ามาแจ้งข่าวว่ามีหนังสือราชการมาเซาฮูก็พาขุนนางออกไปเชิญหนังสือรับสั่งขึ้นไปตั้งโต๊ะแล้วก็จุดธูปเทียนบูชาหลังจากนั้นก็ฉีกผนึกออกอ่านจากนั้นก็เรียกว่าเลี้ยงดูปูเสือผู้ที่มาทำหน้าที่ส่งสารเป็นอย่างดีนะครับพอเสร็จภาระแล้วผู้ถือหนังสือก็คำนับลากลับไปเซาฮูก็เข้าไปบอกแก่นางเอียวซีผู้ที่เป็นภรรยาบอกว่าครั้งเมื่อพระเจ้าติวอ๋องเชื่อฟังฮิวฮุนหุยต๋งก็แกล้งทูลยุยงจะเอาโทษว่าเราไม่ถวายอีขันกีพระเจ้าติวอ๋องได้ยกทัพมาล้อมเมืองจนได้รบพุ่งกันเจ้าเมืองไซกีก็มีหนังสือมาเราก็เลยพาอีขันกีเนี่ยไปถวายบัดนี้อีขันกีเนี่ยมันแกล้งทูลยุยงให้พระเจ้าติวอ๋องทำการผิดประเพณีกษัตริย์และขุนนางและราษฎรนั้นก็ได้ความเดือดร้อนทั้งแผ่นดินมีผู้นินทาเราไปอันมากเรายังมีความแค้นอยู่คิดจะใคร่ไปอยู่กับเจ้าเมืองไซกีก็ยังไม่ได้ท่วงทีสักทีบัดนี้มีหนังสือรับสั่งมาให้เราเนี่ยเป็นแม่ทัพไปตีเมืองไซกีก็ได้สมความคิดแล้วล่ะพาเจ้าอพยพครอบครัวไปพึ่งบุญของพระเจ้าบูอ๋องเจ้าจะเห็นประการใดล่ะนางเอียวซีก็บอกว่าความทันทีข้าพเจ้าก็คิดอยู่ท่านจะว่าแก่ท่านก็เกรงว่าท่านเนี่ยจะไม่เห็นด้วยซึ่งท่านจะไปอยู่กับพระเจ้าบูอ๋องนั้นต้องกับความคิดของข้าพเจ้าแล้วนะพอทุกอย่างเป็นไปทางเดียวกันเซาฮูก็ออกมาสั่งขุนนางนายทหารให้จัดแจงทหาร 10,000 เป็นกระบวนทัพเตียวเป็ง1ซุยจูอี1ตันกงง้อ1เป็นแม่ทัพแต้หลุนเป็นทัพหลังพอถึงวันฤกษ์ดีเซาฮูก็อพยพครอบครัวยกเป็นกระบวนทัพออกจากเมืองกีจิวฮูเดินทางประมาณ3วันก็ถึงแดนเมืองไซกีให้ตั้งค่ายอยู่ที่ปลายแดนตรงนั้นทั้งฝ่ายม้าใช้ซึ่งเกียงจูแย่ให้มาสืบราชการรู้ว่าเซาฮูนั้นยกทัพมาก็รีบไปคำนับแจ้งความแก่เกียงจูแย่ขณะนั้นหัวเมืองทั้งสี่ทิศบอกหนังสือมาว่าจะอาสาไปตีเมืองจิวโกให้แก่พระเจ้าบูอ๋องเกียงจูแย่ดูหนังสือบอกอยู่พอมาใช้มาบอกว่าเซาฮูยกทัพมาถึงเกียงจูแย่จะปรึกษากับอึ้งป่วยฮอบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินกิตติศัพท์ว่าเซาฮูคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งในการศึกบัดนี้ยกทัพมาท่านจะคิดสู้รบประการใดล่ะอึ้งเปยฮอก็เลยตอบว่าเซาฮูเนี่ยเป็นคนซื่อตรงรู้จักผิดและชอบเซาฮูเนี่ยรู้ว่าพระเจ้าติวอ๋องกับนางขันกีนั้นทำผิดเยี่ยงประเพณีคิดขัดเคืองพระเจ้าติวอ๋องกับนางขันกีอยู่ซึ่งว่าไปแล้วเซาฮูก็ได้มีการส่งหนังสือถึงข้าพเจ้าอยู่เนืองๆว่าจะมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอ๋องซึ่งเซาฮูยกมาครั้งเนี่ยข้าพเจ้าเห็นว่าจะมาเข้าด้วยท่านท่านอย่าได้วิตกเลยเกียงจูหยาได้ฟังนั้นก็ดีใจก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ออกไปพูดจาเกลี้ยกล่อมเซาฮูดูท่วงทีก่อนอึ่งเปยฮอก็คำนับแล้วก็ยกทหารเป็นกระบวนทัพออกมาที่เมืองไซกีไปถึงหน้าค่ายเซาฮูทหารซึ่งรักษาค่ายก็เข้าไปบอกเซาฮูบอกว่ากองทัพเมืองไซกียกมาเซาฮูก็สั่งเตียวเปงให้ออกไปดูกำลังฝีมือทหารเมืองไซกีว่าเป็นประการใดเตียวเปงรับคำแล้วก็แต่งตัวใส่เกราะขึ้นม้าถือทวนพาทหารออกจากค่ายออกมาก็เห็นอึ้งปวยฮอขี่โคยืนอยู่หน้าทหารเตียวเปงก็เลยบอกว่าท่านนะเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ในเมืองหลวงทำราชการอยู่ในเมืองพระเจ้าติวอ๋องก็ชุบเลี้ยงเป็นถึงบูเสงอ๋องหารู้จักคุณพระเจ้าติวอ๋องไหมคิดทรยศมาอยู่ด้วยเจ้าเมืองไซกีซึ่งก็เป็นพวกกบฏบัดเนี้ยรับสั่งให้เรามาตัดศีรษะไปถวายถ้าท่านรู้ตัวว่าทำผิดเร่งลงจากหลังโคมาให้เราจับโดยดีอย่าให้ทหารผูกมัดให้ได้เกิดความเจ็บอายเลยอึ้งเปยฮอก็ตอบว่าท่านกับเราเนี่ยควรที่จะสู้รบกันจงกลับไปเชิญเซาฮูแม่ทัพออกมาพบกับเราก่อน เตียวเป่งพอได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้ารำทวนเข้าแล้วก็อึ้งปวยฮอได้20เพลงอึ้งปวยฮอจับเตียวเป่งได้ให้ทหารเลวมัดมือกลับเข้าไปที่เมืองไซกีแล้วก็พาเตียวเป่งนั้นไปให้เกียงจูแยแล้วก็แจ้งความให้เกียงจูแยฟังเกียงจูแยเห็นเตียวเป่งเป็นคนที่ทำกิริยาองอาจยืนอยู่ไม่ได้คำนับก็เลยให้ทหารเนี่ยเอาตัวไปขังไว้ขณะเมื่ออึ้งป่วยคอจับเตียวเป่งไปนั้นเซาฮูไม่ได้ว่ากล่าวประการใดแต่หลุนจะบอกว่าเวลาพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะขอออกไปจับอึ้งป่วยคอมาให้แก่ท่านกันเวลารุ่งขึ้นแล้วแต่หลุนก็ขี่ม้าถือทวนพาทหารออกจากค่ายพออึ้งป่วยหอยกออกมาแต่หลุนก็ร้องบอกว่าตัวเราเนี่ยหนีพระเจ้าติวอ๋องมาเข้าโดยพวกกบฏจึงลำบากถึงถ้าแกล้วทหารที่ต้องติดตามแล้วก็มาเกิดรบพุ่งกันอย่างนี้เราจะจับตัวท่านไปถวายก็ไม่วายที่จะทรงวิตกอึ้งป่วยหอก็ไม่ได้เห็นเซาฮูออกมาก็เลยบอกว่าท่านน่ะเป็นแต่ทหารรองหาควรจะสู้รบกับเราไม่จงกลับไปบอกเซาฮูไม่ให้พบกันกับเราถ้าท่านไม่ฟังจะต่อสู้กับเราแล้วก็เราจะจับเอาตัวไปจำขังไว้ให้เหมือนกับเตียวเป็งเลยทีเดียวแต่หลุนได้ยินดังนั้นก็โกรธอีกครับมารำทวนเขาโรกระอึ้งปวยฮอได้30เพลงแต่หลุนก็แกว่งธงปลายทวนเป็นกา 3,000 บินมาล้อมจิกอึ้งปวยฮออึ้งปวยฮอต้านทานไม่ไหวก็ขับโคพาทหารหนีแต่หลุนก็ขับม้าตามจนทันแล้วหายใจออกมาเป็นหมอกควันกลุ่มไปหมดอึ้งปวยฮอถูกควันรมให้มืดมัวตานนั้นหนีไปไม่พ้นแต่หลุนก็ใช้เชือกไปมัดอึ้งปวยฮอตกลงมาจากหลังโคสุดท้ายแต่หลุนก็จับตัวได้ก็พาเข้าค่ายแล้วก็พาอึ้งปวยฮอไปให้เซาฮูเซาฮูเห็นอึ้งปวยฮอไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงจำใจสั่งทหารเอาตัวอึ้งปวยฮอไปขังไว้ที่หลังค่ายก่อนขณะเมื่อแต้หลุนจับตัวอึ้งปวยฮอไปแล้วทหารทั้งปวงต่างคนต่างแตกหนีเข้าไปบอกความแก่เกียงจูแยอึ้งเทียนหวนนั่งอยู่ที่นั่นด้วยได้ยินว่าทหารเซาฮูจับบิดาไปก็ร้องไห้คุกเข่าคำนับเกียงจูแยแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะขอไปตามชิงเอาบิดามาให้จงได้ว่าแล้วอึ้งเทียนหัวก็ใส่เกราะถือกระบองสองมือขึ้นขี่กิเลนพาทหารออกไปถึงหน้าค่ายของเซาฮูแต่หลุนก็ออกมารบกับอึ้งเทียนหัวรบกันได้สัก10เพลงแต่หลุนแกว่งทวนเป็นกา 3,000 ล้อมจิกอึ้งเทียนหัวแล้วก็หายใจออกมาเสียงดังเหมือนกับระฆังเป็นหมอกควันต้องอึ้งเทียนหัวมืดหน้ามัวตาตกลงมาจากหลังกี่เลนแต่หลุนก็เลยใช้เชือกไปมัดอึ้งเทียนหัวแล้วก็พากลับมาที่ค่ายไปส่งให้กับเซาฮูเซาฮูเห็นอึ้งเทียนหัวทำกิริยาองอาจยืนอยู่ไม่ได้คำนับก็เลยบอกว่าบิดาของตัวเนี่ยเราก็จับมาขังไว้ท่านเป็นบุตรอึ้งปวยฮอเหตุฉะนั้นจึงไม่คำนับเราอึ้งเทียนหัวก็บอกว่าเราเป็นชายชาติทหารออกมารบหมายจะเอาชัยชนะเราแพ้ฝีมือทหารท่านเราคงจะต้องตายท่านจะฆ่าเสียก็ตามเถอะเราจะได้ย่อท้อต่อความตายหาไม่ได้ซาฮูได้ฟังดังนั้นก็ไม่ได้ถือโกรธสั่งแต่หลุนนั้นให้เอาตัวของอึ้งเทียนหัวไปจำขังเอาไว้กับอึ้งป่วยหอแต่หลุนรู้ว่าอึ้งป่วย

ึ้งเทียนหัวคนนี้ดำดินได้ถึงมาดว่าทหารซาฮูจับไปคงจะแทรกแผ่นดินหนีกลับมาแน่เกียงจูใหญ่ก็เลยบอกว่าแต่หลุนคนนี้เขาก็มีความรู้มากเกรงแต่แต่หลุนนั้นจะคิดป้องกันไว้ไม่ให้แทรกแผ่นดินนี้นะสิเราเนี่ยคิดวิตกนะโทเฮงสุนก็เลยบอกว่าแต่ข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านเนี่ยท่านมีคุณไปอันมากยังหาได้สนองคุณไม่ข้าพเจ้ากับภรรยานั้นจะขอออกไปจับตัวแต่หลุนมาให้แก่ท่านเป็นความชอบไม่จงได้ว่าแล้วโทเฮงสุนกับนางเต็งตันหยกก็ขี่ม้าคนละตัวออกไปถึงหน้าค่ายของเซาหูพอแต่หลุนพาทหารออกมาแต่หลุนก็ร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรเนี่ยมาสู้ฝีมือเราเนี่ยโทเฮงสุนก็เลยบอกว่าเราในจังหวัดโทเฮงสุนเกียงจูแย่เป็นแม่ทัพใหญ่ให้เรามาจับตัวท่านแต่หลุนได้ยินนั้นก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ารูปร่างของท่านสูงสองศอกเท่ากันกับเด็กน้อยไม่สมควรจะมาสู้รบกับเราเลยโทเฮงสุนพอได้ฟังการที่ตำหนิความเตี้ยของตัวเองนั้นก็โกรธก็ขับม้าเข้าไปตีด้วยกระบองแต่หลุนก็รับด้วยทวนแล้วก็ชักม้าหนีออกให้ห่างแต่หลุนก็แกว่งทวนก็เกิดเป็นกา 3,000 ล้อมโทเฮงสุนไว้และพอหายใจเป็นควันต้องโทเฮงสุนเรียกกันว่าตาก็มัวเมาตกลงมาจากม้าแต่หลุนก็ใช้เชือกผูกมัดโทเฮงสุนไว้แล้วให้ทหารนั้นจับโทเฮงสุนไปนางเต็งตันหยกเห็นดังนั้นก็ขับมาตามชิงตัวของโฮเฮงสุนแต่หลุนก็กลับมารบกับนางเต็งตันหยกได้สัก5เพลงนางเต็งตันหยกทิ้งด้วยแก้วเป็นอาวุธสำหรับมือถูกแก้มซ้ายเล่นเอาแต่หลุนนั้นเจ็บปวดเป็นสาหัสก็ขับม้าพาโทเฮงสุนรีบเข้าค่ายนางเต็งตันหยกก็ขับม้าตามทหารแต่หลุนก็สู้รบต้านทานเอาไว้เป็นสามารถนางเต็งตันหยกเห็นแต่หลุนพาโทเฮงสุนเข้าไปในประตูค่ายก็เสียใจชักม้ากลับเมืองไซกีแต่หลุนก็เลยพาโทเฮงสุนเข้าไปส่งให้กับเซาฮูผู้เป็นแม่ทัพเซาฮูพอเห็นโทเฮงสุนรูปร่างเล็กนักเรียกกันว่าเหมือนยังเด็กน้อยก็เลยบอกว่าไม่ควรจะเอาไว้เป็นทหารเซาฮูก็เลยสั่งให้เอาตัวนั้นออกไปเสียแต่หลุนไม่ได้รู้ว่าโทเฮงสุนนั้นดำดินได้ก็แก้เชือกอันมีฤทธิ์ที่มัดโทเฮงสุนออกเสียแล้วก็ส่งตัวโทเฮงสุนให้ทหารพาออกไปนอกค่ายโทเฮงสุนได้จังหวะก็ดำดินหนีไปหานางเต็งตันหยกแต่หลุนครั้นรู้ว่าโทเฮงสุนนั้นหนีไปได้ก็โกรธขึ้นมาพาทหารเข้ามาชิงถึงกำแพงเมืองไซกีแล้วก็ให้ทหารนั้นร้องท้าทายชวนรบเกียงจูแย่ก็เลยสั่งให้โลเฉียเนี่ยออกไปสู้กับแต่หลุนโลเฉียก็คำนับลาพาทหารออกไปรบกับแต่หลุนได้30เพลงอาวุธแต่หลุนก็แกว่งทวนเรียกกาโลเฉียก็ชูกระบองขึ้นเกิดเป็นเพลิงซึ่งท่านผู้ฟังก็รู้กันอยู่แล้วว่ากาเนี่ยกลัวไฟหรือว่าเพลิงนี้ขนาดไหนนะครับก็เลยหนีไปแต่หลุนก็เลยหายใจออกมาเป็นควันโลเฉียก็เลยร่ายมนต์เป่าไปแก้แค้นแต่หลุนแต่หลุนเห็นโลเฉียมีความรู้มากจะเอาชนะไม่ได้ก็เลยชักม้าหนีโลเฉียไล่ตามทันตีด้วยกระบองถูกหลังแต้หลุนเล่นเอาแต้หลุนนั้นตกม้าลงมาทหารก็อุ้มพาหนีเข้าค่ายได้โลเฉียขั้นมีชัยชนะก็พาทหารกลับเข้าเมืองทหารแต้หลุนพยุงตัวเข้าไปถึงเซาฮูเซาฮูเห็นแต้หลุนป่วยเจ็บเป็นสาหัสก็ให้พยุงตัวเข้าไปถึงที่นอนแล้วก็พูดกับแต้หลุนบอกว่าซึ่งทันจับอึ่งป่วยฮออึ่งเทียนหัวได้นั้นก็มีชอบอยู่แต่ท่านอย่าเพื่อดูหมิ่นทหารเมืองไซกีอันทหารพระเจ้าบูอองเจ้าเมืองไซกีล้วนแต่มีสติปัญญาและความรู้ฝีมือกล้าแข็งในการสงครามแต่บุญไทยสือยังต้านทานฝีมือทหารเจ้าเมืองไซกีไม่ได้เลยเพราะที่กำหนดแผ่นดินพระเจ้าติวอองจะสิ้นเชื้อพระวงศ์เราเห็นว่าพระเจ้าบูอองเจ้าเมืองไซกีเป็นผู้มีบุญจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขไปในภายหน้าเราคิดจะพาท่านไปเข้าด้วยพระเจ้าบูอองทำการอาสาปราบแผ่นดินให้ราบคาบแล้วเรากับท่านก็จะมีความชอบปรากฏชื่อไว้ในแผ่นดิน

0: าวาอย่างเนี้ยท่านจะเห็นเป็นประการใดแต่หลุนนอนป่วยอยู่ได้ยินเสาหูว่าดังนั้นก็เลยตอบบอกว่าท่านก็เป็นคนซื่อตรงต่อพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องก็โปรดปรานตั้งแต่งบุตรหญิงท่านเป็นถึงอัครมเหสีบัดนี้ขุนนางและขุนเมืองคิดกบฏจะวางพระทัยผู้ใดไม่ได้จึงให้ท่านเนี่ยเป็นแม่ทัพมาปราบหัวเมืองท่านจะมาเอาใจออกห่างพระเจ้าติวอ๋องจะไปเข้าด้วยเจ้าเมืองไซกีนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเสาโฮพอเห็นแต่หลุนขัดแข็งอยู่ก็กลับมาที่อยู่พอเวลาค่ำเสาโฮก็ลอบไปเปิดประตูที่ขังอึ้งป่วยหอแล้วก็อึ้งเทียนหัวโดยการที่ไม่ให้แต่หลุนนั่นรู้จึงพาพ่อลูกสองคนเข้ามาถึงที่อยู่แล้วก็เชิญให้กินโต๊ะทั้งสามคนก็เสพสุราด้วยกันอึ้งป่วยหอก็เลยบอกว่าเดิมในข้าพเจ้าเห็นว่าท่านมีสติปัญญารู้การแผ่นดินว่าจะฉิบหายหรือว่าจะจำเริญท่านยกกองทัพมาครั้งนี้ข้าพเจ้าดีใจด้วยหมายว่าจะมาเข้าด้วยเจ้าเมืองไซกีข้าพเจ้าออกมาแต่พอที่จะได้พบกับท่านแต่หลุนจับข้าพเจ้ามาขังไว้ท่านมีใจกรุณาครั้งนี้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่คุณของท่านนั้นหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวเซาฮูก็เลยบอกว่าเดิมนั้นข้าพเจ้าเนี่ยเห็นว่าพระเจ้าติวอ๋องนั้นไม่อยู่ในยุติธรรมคิดจะมาเข้าอยู่กับเจ้าเมืองไซกีแต่ยังหาสมควรความคิดไม่พอมีหนังสือรับสั่งให้เรามาเป็นแม่ทัพก็ตั้งใจว่าจะมาเข้ากับพระเจ้าบูอ๋องแต่แต้หลุนนั้นมันขัดขืนอยู่แต้หลุนไปจับเอาท่านทั้งสองมาไว้ให้ได้รับความลำบากข้าพเจ้านั้นขออภัยเถอะพอได้ฟังดังนี้อึ้งเปื่อยฮอก็เลยบอกว่าแต้หลุนคนนี้เนี่ยเป็นแต่ทหารน้อยอยู่ในกองทัพท่านและถือตัวว่ามีฝีมือกล้าแข็งมาได้ฟังมาข้าบัญชาท่านผู้เป็นแม่ทัพนั้นขอท่านจงคิดฆ่าด้วยกลอุบายแต่หลุนก็คงจะตายด้วยความคิดของท่านเซาคูก็เลยบอกว่าเวลานี้ก็ดึกถึงสามยามแล้วคนนั้นนอนหลับกันหมดท่านจงกลับไปบอกเกียงจูแย่ว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะมาเข้าด้วยโดยสุจริตไม่ได้คิดกลอุบายอย่าให้เกียงจูแย่มีความสงสัยข้าพเจ้าเลยว่าแล้วเซาฮูก็เปิดประตูหลังค่ายส่งอึ้งปวยฮอกับอึ้งเทียนหัวกลับไปที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายของอึ้งปวยฮอกับอึ้งเทียนหัวพอมาถึงเมืองไซกีเวลารุ่งประตูเมืองเปิดพอดีก็เข้าไปคำนับแจ้งความให้เกียงจูแย่ได้ฟังแล้วก็บอกว่าซึ่งเซาฮูนั้นยังไม่ได้มาเข้าด้วยท่านเพราะว่าแต่หลุนนั้นขัดขืนอยู่เกียงจูแย่พอได้ฟังดังนั้นก็สิ้นความสงสัยทั้งฝ่ายเซาหูขณะมืออึ้งปวยหอไปแล้วจึงปรึกษากับเซาส่วนตงว่าแต่ลุนเนี่ยถูกกระบองโลเฉียป่วยอยู่จำจะมีหนังสือไปแจ้งให้เกียงจูแย่จัดทหารที่มีฝีมือมาตีค่ายจับตัวแต่ลุนไปแต่ลุนคนนี้ซื่อตรงมีความรู้แล้วก็ฝีมือเข้มแข็งใจดื้อดึงโมโหมากเกรงทหารเกียงจูแย่จะฆ่าเราเสียดายนักขณะนั้นนายประตูเข้ามาบอกว่าโตหยินจะเข้ามาหาเสาหูก็เลยให้เชิญโตหยินเข้ามาในค่ายและดูโตหยินนั้นมีตาสามแห่งใส่เสื้อแดงเน็บกระบี่สะพายน้ำเต้าเห็นดูเหมือนกับเป็นผู้วิเศษเสาหูก็คำนับเชิญนั่งในที่สมควรแล้วก็ถามว่าท่านชื่อใดเนี่ยมาแต่ไหนโตหยินก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าหลีงักอยู่เขากิวลงสัวซินกงป้าไปเชิญมาช่วยท่านตีเมืองไซกีสี่ข้าพเจ้าอีกสี่คนก็จะมาช่วยท่านแต่ยังมาไม่ถึงเซาฮูได้ยินนั้นก็ไม่สบายใจพอแต่หลุนร้องครางขึ้นด้วยความเจ็บหลีงักได้ยินเสียงก็ถามบอกว่าผู้ซึ่งร้องครางนั้นเจ็บไข้เป็นประการใดเซาฮูก็บอกว่าแต่หลุนทหารของข้าพเจ้าออกรบกับโลเฉียถูกโลเฉียตีด้วยกระบองป่วยอยู่พอหลีงักได้ยินนั้นก็ให้พยุงแต้หลุนออกมาออกมาทำอะไรจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้คงต้องขอยกยอดไปคุยต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: านผู้ฟังสามารถติด

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรติน
6: ายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับจะทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสร้างพระเมรุและคำประกอบในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติไมชโยรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
7: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณอาคารผู้ชงคะประธานวิทยา11วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและถวายรายงานการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก รมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นในวันนี้จนถึงวันที่29มิถุนายนในการนี้ประธานภาวโอกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะและทรงกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ประกอบพิธีปลงผมให้แก่กุลบุตรจำนวน100คนจากนั้นในวันพรุ่งนี้จะมีการประกอบพิธีอุปสมบทใน4พระอารามได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราชวาสและวัดบูรณสิริมาศยารามผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาจัดอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานสำหรับคนพิการและผู้ดูแลรุ่นที่6มุ่งลดความสูญเสียและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
8: นายศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานกรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในการฝึกซ้อมอพยพและการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวรุ่นที่6ณเทศบาลตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองพะเยาการอบรมครั้งนี้มีคนพิการและผู้ดูแลในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอพยพอย่างปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเหมาะสมในภาวะฉุกเฉินมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ิตราเมฆสวรรค์บรรจโถนเทพร่ายโพนเชิญประทับกลับแดนสวงแผ่นดินมนกล่นวิโยกโศกล้นสวงอะไรร่วงหลังฝนชนละทนพิมานรัตยาองค์พาสถิตร้อยลิขิตความรักเป็นอักษรสักการะพระมิ่งขวัญ นิรันดรส่งเสด็จสู่อ้อมพระกรพระอัยยิกาจิรนันท์พิชญ์ปรีชาคำประพันธ์ก็ไว้ในการไว้อะไรแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณในการเสด็จในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งก็ได้นำความเศร้าโศกเสียใจกันกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าและก็วันนี้ได้มีการนะครับเชิญพิธีในการเชิญประสบเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและก็เมื่อวันที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสในการทำหน้าที่ถวายครั้งสุดท้ายในการประกาศในเช้าวันที่12มิถุนายนในคืนวันที่11ต้องถูกคำสั่งให้สแตนบายนะครับแล้วก็อดนอนมา2วันเต็มๆสำหรับการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ถวายเป็นครั้งสุดท้ายด้วยสำนึกในพระมหาในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แล้วก็ในนามของทางรายการทนดนตรีก็ขอน้อมแสดงความอาลัยนะในการสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้เห็นพระจริยวัตรตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ในเรื่องของความที่พระองค์ท่านนั้นเป็นเหมือนเจ้าฟ้าและผู้ที่เป็นเจ้าฟ้าที่ติดดินพูดง่ายๆคืออย่างตรงไปตรงมาก็คือเป็นเหมือนสามัญชนคนธรรมดานี่แหละครับถึงมีฐานะดอนศักดิ์เป็นถึงเจ้าฟ้าแต่สิ่งที่พระองค์ท่านปฏิบัติอย่างไม่ถือพระองค์และทุ่มเทวรกายทุ่มเททางกำลังสติปัญญาล่ำเรียนระดับที่เรียกว่าถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกแล้วก็จนจบปริญญาเอกแล้วมีภาวิยาอุตสาหะแล้วก็ความปรีชาสามารถแล้วก็เรื่องของการที่ได้ทุ่มเททำให้กับพี่น้องประชาชนทั้งผู้ยากไร้ในรามของเพื่อนพึ่งพาแล้วก็ในส่วนของการได้ทำงานด้านกฎหมายแล้วก็ให้เรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างเท่าเทียมกันแล้วก็เรื่องของการได้ไปช่วยผู้ต้องขังหญิงในการที่จะต้องนะครับได้รับความเท่าเทียมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกหลายเรื่องราวที่พระองค์ท่านได้มีนะครับในความที่เป็นจริยวัตรที่งดงามน่ารักแล้วก็น้อมถ่อมตนแล้วก็ดูแลนะครับความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดความเดือดร้อนแล้วก็ภัยพิบัติแล้วก็ในเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองจากเรื่องของนะครับโครงการของพระองค์เองเรื่องของการไปช่วยนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นข่าวใดๆทั้งสิ้นนะครับอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นสำหรับเพื่อนพึ่งพายามยากเช่นเดียวกับเพลงที่เริ่มต้นกันในวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์พิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกต้องให้กำลังให้กับพระไทยกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมากๆในเรื่องของให้กำลังพระไทยของพระองค์ท่านเพราะว่าต้องสูญเสียนะครับทั้งบุคคลมิจฉาทั้งสองท่านเนี่ยนะครับทั้งสองพระองค์เราก็ต้องในยามนี้แหละครับต้องดูแลซึ่งกันและกันอย่างให้มากที่สุดสำหรับที่วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องประชาชนที่มานะครับทางที่จะได้มาส่งพระองค์ท่านในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ฝนตกลงมาแล้ววันนี้ที่แดดออกแรงกล้านี่นะครับคนก็มาอย่างไม่ได้
ีความย่อท้อต่อสิ่งที่ทั้งเป็นทั้งเปียกและก็ร้อนนะครับทางเข้ามาด้วยความรักศรัทธาและมีความรู้สึกที่จะได้มาส่งในวันครั้งสุดท้ายในการเชิญพระศพไปจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปสู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับเดินทางกันในทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกับเพลงสร้างสรรค์เพลงเพื่อชีวิตเดี๋ยววันนี้ช่วง2ชั่วโมงสุดท้ายจะมีเทปบันทึกงาน20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรที่ผมไปที่จังหวัดพัทลุงต้องขอบคุณทางบ้านหลาดใต้โนดนะครับบ้านนักเขียนแล้วก็ในน้ำมิตรมิตรภาพของศิลปินแห่งชาตินักเขียนศิลปินนะฮะแล้วก็กวีนักดนตรีแล้วก็โดยเฉพาะที่หลาดใต้โหนดซึ่งไม่อาจจะพูดได้หมดเลยเยอะแยะไปหมดแล้วก็วันนั้นเสียดายที่เวลาจากการแสดงในช่วงค่ำนะครับนาฏศิลป์พัทลุงเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าบังเอิญดนตรีเขามีเป็นเสียงบรรเลงมากไปคือประกอบกับเรื่องของการแสดงอย่างเช่นเรื่องของนางเอกเนี่ยครับน่าดูนะครับน่าดูนั่งดูอยู่แล้วมีความสามารถแล้วก็ทุ่มเทกันทำงานให้มากๆเลยต้องขอบคุณทางสภาวัฒนธรรมทางจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับแล้วขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับที่ได้มอบรางวัลให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงต้องขอบคุณทางมาแล้วก็เจอพี่น้องของทนดนตรีแฟนคลับที่อยู่ที่นั่นนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พี่เจนส่งสมพันธ์ด้วยแล้วมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับจะพูดถึงแต่ว่าคงจะบอกไม่หมดแล้ววันนั้นบรรยากาศของการแสดงในวันนั้นนะครับทั้งศิลปินทั้งแสงธรรมดาพี่จ๊อบทูดูครับตุดนาคอนสุดเมธวงสะพานนะฮะเจริญคงสวัสดิ์อำนาจเดอะวูแมนนะฮะผมเพิ่งรู้ว่าอำนาจเดอะวูแมนเนี่ยเป็นผู้หญิงนะก็คือเดอะวูแมนก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วเราก็ดันไปเข้าใจผิดนะฮะก็เดี๋ยวจะได้ฟังกันทางคุณเมฆขันแก้วเขาตัดต่อมาให้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทางทีมงานของทางวิเจนสงรพันธ์จากบ้านกระดกพงนั้นนักเขียนด้วยนะครับ15ปีนะฮะบ้านนักเขียนและ20ปีคอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรใน2ชั่วโมงสุดท้ายกันเพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องของงานเขียนของกนกพงส่งสมพันธ์นะครับวงสะพานตอนนี้เหลือเพียงแค่คุณสุเมธวงสะพานนะครับนานๆไปเจอกันทีค่ำคืนวันนั้นโอ้โหก่อนที่เขาจะเดินทางกลับไปที่นครศรีธรรมราชนะครับเราดื่มกินกันถึงตีสี่ก็จะร่ำลากันไปสิ่งต่างๆที่เป็นมิตรภาพที่มีต่อกันรสนิยมป่าครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ของพิจิตรรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณแม่ขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองหรือจิตหลังการจันทร์วสันต์วงสว่างมณีภาเทิมแสงสงเกียรติมณีโทษนะเตือนใจชาวนาในเมืองและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาแล้วมีคนถามถึงถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนนี้วันที่26ว่าจะงดไหมเราจะงดเฉพาะเรื่องของการไลฟ์นะครับแต่สำหรับการแสดงก็ยังคงดำเนินต่อไป เอาตามที่เราได้เชิญศิลปินแล้วก็เตรียมโครงการเอาไว้แล้วก็จะเปลี่ยนกับว่าจะมีการแสดงความอะไรก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณในช่วงต้นของการแสดงนะครับแต่เราจะงดเฉพาะการไลฟ์ส่วนท่านที่จองไม่ทันเอามาคือนั่งงานนะครับอาทิตย์ก่อน ตอนที่ผมไปอันนั้นมาตอนที่จองบัตรจองที่นั่งกันนี้มีเรื่องราวกันอีกแล้วก็บอกว่าไม่ยุติธรรมบ้างละอะไรเรื่องมีนอกมีในกับเรื่องของที่เราให้สิทธิ์ระดับอะไรนะรับเงินระดับพรีเมียมอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าให้คนสมาชิกที่เคยมาถนนดนตรีตั้งแต่ช่วงปีแรกๆหรือว่าในปีนี้ตลอดที่ผ่านมาได้รับสิทธิ์ก่อนแล้วก็มาแบบข้อแบบอย่างนี้อีกละนะฮะมีความคิดเห็นเป็นอื่นที่แบบคือมันก็มีสิทธิ์คิดได้แต่ว่ามันก็ไม่เข้าท่าเข้าทางอย่างนึงว่าเราพวกเราก็ต้องทุ่มเทตั้งใจที่จะทำงานแล้วก็เวลาทุกครั้งมาเนี่ยไม่ว่าจะคนมากคนน้อยแล้วก็จะเปิดให้เข้ากันอยู่อย่างเต็มที่ในและทั้งเบียดเสียดกันอย่างเหมือนคาราบาวแล้วก็การให้สิทธิ์ท่านก็คือจองกันที่นั่งกันเนี่ยก็ฟรีแล้วก็ให้สิทธิ์กับผู้ที่เขาได้เข้ามาเป็นประจำเพราะว่าบางท่านที่จองแล้วไม่ได้มาบ่อยๆบางทีก็ไปทำให้คนอื่นเขาเสียสิทธิ์ไม่ได้มานะฮะเขามันก็มีต่างจิตต่างใจแล้วก็มาเป็นประมาณแบบนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ผมก็ยังยิ้มได้เหมือนที่ว่าหลายคนบอกพี่โยก็ยังยิ้มได้แน่นอนฮะเพราะว่ามันก็ทำมาได้เท่านี้นะครับตามกำลังที่ทำมาถึง31ปีแล้วก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์ซึ่งเขาก็จะยุติลงในอีก3ครั้งข้างหน้าซึ่งท่านรองอธิบดีรองบิ๊กฮะชัยวัฒน์บุญชวริตท่านดูแลตรงนี้ก็บอกว่าอยากจะให้ทำต่อพวกเราก็หมดกำลังกันแล้วนะครับถึงแม้จะมีงบประมาณหรืออะไรต่างๆก็มาเราก็เอาไว้ให้คนอื่นๆที่อยู่ในระบบราชการก็ได้ทำต่อกันไปหรือจะทำในแง่มุมไหนจะมีทบทวนชีวิตมาอีกหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบสมมติไม่ทราบได้เพราะว่าผมก็อีก4เดือนก็ต้องเกษียณราชการไปแล้วนะครับแล้วก็ถนนตรีไลฟ์จะทำต่อไหมเนี่ยก็ผมก็ยุติเลยนะฮะอีก3ครั้งเพราะว่าก็รบกวนทีมงานเขาก็เหน็ดเหนื่อยกันมาพอสมควรแล้วนะฮะแล้วผมก็มานั่งทำรายการอยู่ที่บ้านแบบประมาณว่าเหมือนอะไรนะคนข้าราชการบำนาญแล้วก็มาอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งทำรายการนั่งทำอะไรนู่นนี่ไปนะฮะจัดรายการอ่านทำสารคดีทำหนังแนวตั้งนะฮะที่เขาเป็นหนังซีรีส์ที่เขาจ้างให้ทำก็จะทำโปรแกรมเอาไว้แล้วก็ให้น้องเขยก็ช่วยแล้วก็ส่งไปงานที่เขาอยากจะให้เราพากย์หนังอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ยินดีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เดินทางไปทำงานที่เป็นประโยชน์กับสังคมเช่นงานของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นประธานมูลนิธิแล้วก็งานของทางมูลนิธิสันใจไทยสุใหญ่ใต้ที่เด็กๆเยาวชนภาคใต้เข้ามาใช้ชีวิตในภาคกลางแล้วก็เป็นพิธีกรไปทำหน้าที่เรื่องการประชาสัมพันธ์อันนี้ก็ไปทำงานอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็เดินทางไปอาศัยขอข้าวเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขา ินกันแล้วกันนะอยู่ตามอุทยานไปเดินหาทางหามิตรทั้งหลายแล้วก็โอเคมีอันหนึ่งก็คือเรื่องของงานพิธีกรที่เป็นงานที่จะต้องไปรับใช้พี่น้องนะครับที่ทำงานให้กับทนดนตรีกันมาแล้วก็ไปรับใช้เขานะครับไปทดแทนเขาตอนนี้ก็มีหลายงานแล้วที่ติดต่อมาเช่นอาจารย์ไข่มาริโฮน่าที่จะมาช่วงปลายปีจากของทีมเครือญาติของภาสารที่จะจัดที่เมืองกาญในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะฮะแล้วก็อีกหลายงานที่กำลังมาช่วงนี้ก็ไปชดใช้เขานะฮะเห็นทางคุณเล็กรัตดารักประชาชัยที่ช่วยประสานงานของนังงากับดุงดาวดิวดาให้ก็จะมีงานของทางนาคงเจตแล้วก็งานของทางคนเดือนตุลาด้วยนะครับฐานที่มั่นเนี่ยก็ที่นั่นต่างๆเนี่ยก็จะไปรับใช้เขาก็จะมีทั้งที่อีสานใต้นะฮะมีที่ภูพยัคฆ์มีที่ทางภูพานอย่างเงี้ยนะครับก็จะเดินทางไปใช้มวลชนตามนะครับระยะเวลาที่เรายังมีพละกำลังในการเดินทางกันอยู่ก็26นะครับมิถุนายนสำหรับทนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคารวาลและดวงดาวเดียวดายกับเพลงของดวงดาวเดียวดายนะครับใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่ได้ตามกันมาในฤดูหนาวชื่อเพลงเราทราบจากคุณโยชื่อเดียวกันในงานวันที่ไปที่พัทลุงมีคนชื่อโยถึง3คนนะฮะมีพินโยที่เป็นหนังตะลุงไม่ใช่เป็นไอ้หนังนะหนังตะลุงด้วยไม่แน่ใจพินโยสีแก้วหรือเปล่าครับแล้วก็มีพินโยก็มีโยพินโยรุ่งสมัยแล้วก็มีโยเลวัตพันธิพัฒน์สามโยอยู่ในพื้นที่เดียวกันในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่งทราบว่าดวงดาวเดียวดายนะครับโยเลวัตพันธิพัฒน์เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นงานที่มีเรื่องของงานเขียนอยู่ด้วยน่าติดตามนะครับก็อย่าลืมติดตามมันอยู่ที่26ใครที่พลาดไม่ได้บัตรไม่ได้จองไม่ได้ก็มาลุ้นหน้างานสำหรับท่านที่จองแล้วไม่ได้มาจะให้ท่านที่สำรองหรือว่าท่านที่ walk in มาได้เข้าชมกันนะครับในวันที่26มิถุนายนที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่อยู่ตรงถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปชมไม่เสียค่าใช้จ่าย

0: ทนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในทนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วก็เมื่อวันที่ผมเดินทางไปพัทลุงหลานใต้โหนดบ้านนักเขียนครับกนกพงษ์สงสมพันธ์ที่พัทลุงแล้วเดินทางพร้อมกันกับอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีและอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์อาจารย์ธนิตและนักเขียนศิลปินจากลาวจากมาเลเซียก็จะไปประทับดอยมือนะครับเป็นการประทับลอยมือศิลปินที่มีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่ที่บ้านนักเขียนอยู่เสมอๆก็ได้เห็นนิ้วอาจารย์ประทับลงไปผมก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์นิ้วข้างด้านนิ้วชี้จะติดอยู่ข้างทางนิ้วกลางมากนะครับแสดงให้เห็นว่าใช้นิ้วชี้ในการกดเป่านะครับเครื่องดนตรีบ่อยๆนะครับอาจารย์บอกสงสัยใช่อยู่มันดูละเอียดนะฮะแล้วก็ได้ดูเรื่องของลอยประทับของศิลปินแห่งชาติหลายท่านทางของไทยของลาวมาเลเซียแล้วก็สิ่งที่ลอยประทับนิรุลีมก็คือความทรงจำที่เราได้มีต่อกันและทำให้เป็นแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งที่มีคนได้ติดตามถนนดนตรีนั้นก็อยากจะเขียนถึงนะครับเรื่องราวของเส้นทางที่ถนนดนตรีได้เดินทางมากับผู้คนกันนะครับมากมายทั้งศิลปินนักคิดนักเขียนกวีนะครับแล้วก็ผู้ฟังรายการนะฮะก็อยากจะลงมือนั่งเขียนในวันนี้วัยที่ได้เกษียณราชการอยู่แล้วนะครับปิดท้ายกันในคืนวันนี้ด้วยหนังสือที่ทางนักเขียนลาวศิลาลาวนะครับแล้วก็ศิลปินแห่งชาติได้มอบมาให้แล้วก็รวมไปถึงทางสำนักพิมพ์นาครด้วยหมื่นปีกนกกนกพงษ์สงสมพันธ์ว่าทางของโลกมีหลายทางหน้าที่ของหัวใจคือออกเดินและค้นหานกเถื่อนย่อมมีอยู่ทุกยุคสมัยกนกพงษ์ทรงสมพันธ์คือวันนี้ถนนดนตรีนกเถื่อนแห่งกาลสมัยอีกหนึ่งคนก็จะล้ำลากันในเวลาเพียงเท่านี้สำหรับถนนดนตรีในคืนวันนี้แล้วเราจะนำบรรยากาศของงานคอนเสิร์ต20ปีนะครับหุบเขาฝนโปรยไพรมาฝากกันในช่วง2ชั่วโมงหน้าเป็นชั่วโมงที่จะได้บันทึกการแสดงที่มีบรรดาศิลปินได้ไปร่วมรำลึกนึกถึงเรื่องราวของความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์กันกับภูเขาฝนโปรยไพร20ปีทั้งศิลปินทุกท่านที่เราได้บันทึกมาขอบคุณคุณเมฆกันแก้วนะครับคือวันนี้รายการถนนตรีก็คงจะล้ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ผมวิโยรุ่งสมัยคุณทุนชัยคำรอดก็คงจะได้พบกันในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายเร่งลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ปี2569ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รัฐบาลแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายเร่งลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ปี2569ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้ขณะที่ผู้ได้สิทธิ์รายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า11ล้านราย
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่เปิดระบบวันที่4ถึงวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า 11,700,000 รายคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีกประมาณ 1,300,000 รายรัฐบาลจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนเวลา23นาฬิกาโดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนหากพบว่ามีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแต่เลขประจำตัวประชาชนถูกต้องคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ต้องแก้ไขหรือลงทะเบียนใหม่ส่วนผู้ที่มีข้อผิดพลาดในสาระสำคัญทางกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ต่อไปจากนั้นกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบในวันที่17กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจกรณีนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปีที่6จังหวัดอุทัยธานีเสียชีวิตจากเหตุร้ายเรียกร้องทุกภาคส่วนร่วมยกระดับความปลอดภัยเด็กและเยาวชน
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากกรณีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในจังหวัดอุทัยธานีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดินทางไปโรงเรียนในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียพร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวเพื่อนครูและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโฆ ฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการตอกย้ำให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมดูแลไม่ใช่หน้าที่ของสถานศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงครอบครัวชุมชนหน่วยงานภาครัฐและสังคมโดยรวมเพื่อร่วมกันทบทวนและยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้ขึ้นอีกในสังคมไทยและขอให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างเต็มที่และเป็นธรรมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐอย่างใกล้ชิดย้ำภายใน30วันต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายด้านความมั่นคงให้แก่นายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง13อำเภอเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นโดยภายใน30วันต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมพร้อมขยายหมู่บ้านสีขาวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นความเดือดร้อนอันดับต้นของประชาชนและขอความร่วมมือผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาร่วมสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐภายใต้แนวคิดทำจริงปฏิบัติจริงเพื่อคนนราธิวาสนอกจากนี้จังหวัดยังขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้านความมั่นคงทั้ง9ประเด็นหลักควบคู่กับการดำเนินงานตามแนวทางกูกุมปากัด9ดีหรือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยของชุมชนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ี่ก็เชิญกันมาแล้วครับครับขอความน้องอำนาจต่อเลยนะครับ
1: เอาเสียงตะมุยดังๆให้นะจ๊อบทูดู
2: ขอบคุณนะจ๊อบมากๆนะครับวันนี้มาเป็นศิลปินศิลปินรับเชิญครับคิวน้องอำนาจครับ
3: กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะได้มาร่วมงาน20ปีพี่กนกพงษ์นะคะขอบคุณนาลงยุทธ์ใต้โนดด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆใต้สวรรค์ด้วยค่ะ
1: เพลงอะไรดีจ๊ะเพลงแรก
3: Ocean Wide

มันเหรออย่าทำไม่อยู่นี่อย่ามาได้เลยชักปนีเนาะแจมสดสดกันนะครับน้องชายพร้อมกับพวกอาจารย์สุเมศสดจิตหรือว่าสุเมศสะพานตุนนาคอนนะครับนะพี่มานไตสวรรค์หรือว่าสวรรค์ใด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้โดยมีร้านเข้าร่วมแล้วกว่า 88,000 ร้านค้าน
6: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้จะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood หลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมามีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 88,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งดำเนินคดีทุจริตน้ำมันเชื้อเพลิง8คดีพบผู้ค้าน้ำมันฝ่าฝืนกฎหมายและออกใบกำกับขนส่งไม่ถูกต้อง
7: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีพิเศษกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งปัจจุบันมีคดีพิเศษตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษรวม8คดีครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายล่าสุดเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก1รายส่งผลให้คดีดังกล่าวมีผู้ถูกกล่าวหารวม3รายขณะที่กรมธุรกิจพลังงานได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษเพิ่มเติมให้ดำเนินคดีกรณีไม่รายงานปริมาณน้ำมันและไม่รายงานการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากคลังน้ำมันโด รวม121ครั้งโดยพนักงานสอบสวนจะเร่งดำเนินการสอบสวนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลประเมินความพร้อมของเนย์มาร์ก่อนประเดิมสนามพบโมร็อกโกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี
8: ้ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม C ทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยเตรียมลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติโมร็อกโกที่เมดไลฟ์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในช่วงเช้ามืดวันที่14มิถุนายนเวลา5นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยล่าสุดทัพแซมบ้าอาจยังไม่มีชื่อของเนย์มาร์ดาวเตะคนสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องโดยทีมแพทย์ยังไม่ต้องการเร่งใช้งานส่งผลให้เจ้าตัวมีแนวโน้มพลาดการลงสนามในเกมเปิดทัวร์นาเมนต์หรืออาจถูกเก็บไว้เป็นเพียงตัวเลือกบนมานั่งสำรองด้านทีมชาติโมร็อกโกยังคงต้องติดตามความพร้อมของนุสแซมัสราวีแบ็คขวาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่จากเกมอุ่นเครื่องกับนอร์เวย์ขณะที่2แกนหลักอย่างอัสลาฟฮาคิมีกัปตันทีมและบราฮิมดีอาสพร้อมนำทัพและมีโอกาสสูงที่จะออกสตาร์ทเป็น11คนแรกส่วนโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นที่ลงสนามในวันเดียวกันกลุ่ม B กาตาร์พบสวิตเซอร์แลนด์เวลา 20:00 นกลุ่ม C เฮติพบสกอตแลนด์เวลา 20:00 นและกลุ่ม D ออสเตรเลียพบตุรกีเวลา 21:00 นปุริมพัสสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: อันนี้ก็เชิญกันมาแล้วครับครับพบกับน้องอำนาจต่อเลยนะครับ
1: เอาเสียงตะมุยดังๆให้นะจ๊อบทูดู
2: ขอบคุณนะจ๊อบมากๆนะครับวันนี้มาเป็นศิลปินศิลปินรับเชิญครับคิวน้องอำนาจครับ
3: กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะได้มาร่วมงาน20ปีพี่กนกพงษ์นะคะขอบคุณนาลงยุทธ์ใต้โหนดด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆใต้สวรรค์ด้วยค่ะ
1: เพลงอะไรดีจ๊ะเพลงแรก
3: Ocean Wide

0: เอาเพลงนะจ๊อบมาร้องนะคะเป็น Orange ใหม่ cover ใหม่นะคะอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะคะเพราะว่า
1: เพลง
0: อีกเพลงนึงอ่ะได้ไหมแก้มือหน่อยดิไปอยู่ไว้เดี๋ยว

มันเหรออย่าทำไม่อยู่นี่อย่ามาเล่ยชักปนีเนาะแจมสดสดกันนะครับน้องชายพร้อมกับพวกอาจารย์สุเมศสดจิตหรือว่าสุเมศสะพานตุนนาคอนนะครับนะพี่มานไตสวรรค์หรือว่าสวรรค์ใด

ไปแล้วดูเมืองกรุง

club.

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะหลังจากเปิดสถานีในเวลาตีห้าค่ะเช้าวันนี้เราพบกันท่านผู้ฟังได้ยินเสียงของเดนก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าต้องเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ใช่แล้วค่ะวันนี้เราพบกันของวันอาทิตย์กลางเดือนมิถุนายนนะคะคือวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะก็แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาถามคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาแล้วพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งท่านก็เป็นองค์ปาฐกหรือเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านก็จะเมตตามาชี้แจงตอบที่แนะให้ฟังกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดูไหมคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาตอบคำถามหลายๆคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะได้นำไปปรับใช้กับชีวิตของท่านได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจมบานเจมบาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวต่างๆมาเยอะแล้วในตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องนิทานเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องเกี่ยวกับการภาวนาเรื่องหัวข้อธรรมะต่างๆยังรวมถึงการงานหน้าที่ครอบครัวเดินทางสื่อสารกับผู้คนแต่ถ้าบอกว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องการจะแบ่งปันหรือว่าสอบถามหรือว่าพูดคุยให้เกิดประเทืองปัญญากันเป็นประเด็นใดๆขึ้นมาก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org หรือว่าจะทางโซเชียลมีเดียจะเป็นอินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage YouTube Comment YouTube Channel ก็ได้หมดเมื่อส่งมาแล้วพระอาจารย์ก็จะมาอ่านทำความเข้าใจจุดไหนเป็นประเด็นสนใจยังไงคุณดีก็นำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจบ้างคุณดีก็มาพูดคุยกับคุณสมพลบ้างหรือว่ามาตอบในช่วงต่างๆแล้วก็ทำมาเป็นวันอาทิตย์อย่างนี้ก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการพูดคุยร่วมด้วยเชิญ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาเริ่มที่คำถามแรกเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนั่งสมาธิคุณนิจาเขียนถามมานะเจ้าค่ะว่าการนั่งสมาธิแบบมิจฉานี่มันคืออย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: มิจฉาสมาธิไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าที่เรามักจะได้ยินคือสมาธิคำเดียวเนาะซึ่งตัวนี้จะหมายถึงสัมมาสมาธิมันก็ไล่มาเลยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนาะจนถึงสัมมาสติ7อย่างนี้แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั่นเรียกว่าสัมมาสมาธิประเด็นคือเอาแล้วถ้ามีสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยมันก็ต้องมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิเหมือนกันไงเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิแบบมิจฉาเนี่ยมีแน่นอนมิจฉาสติมิจฉาวายามะมิจฉาทิฏฐิมีหมดมิจฉาคือกิเลสเพิ่มทำแล้วกิเลสเพิ่มทำแล้วความยึดถือเพิ่มทำแล้วอกุศลธรรมเพิ่มทำแล้วอวิชชาเพิ่มเอ้าถ้าอวิชชาเพิ่มอกุศลธรรมเพิ่มมันจะเป็นสมาธิได้ไงมึงก็จะคิดแย้งอย่างนี้ใช่ไหมก็เพราะอันนี้มุมมองที่เราเข้าใจมาโดยตลอดว่าสมาธิเป็นของดีนะเราก็เลยคิดว่าสมาธินี่ต้องดีหมดทุกอย่างจริงๆแล้วสมาธิแบบที่ไม่ดีมีมาจากอะไรก็มาจากเราคิดเรื่องที่ไม่ดีเอาเรื่องสติก่อนแล้วกันนะอย่างเช่นมิจฉาสติสัมมาสติก็มีใช่ไหมมิจฉาสติก็มี ย่างเช่นว่าเรานึกถึงเรื่องที่เราทำไม่ดีเรื่องที่เราทำไม่ดีเช่นบางคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยนะจะแน่นอนมีแพทเทิร์นนี้ว่าพอเรื่องกังวลใจเรื่องเครียดเรื่องแบบไม่น่าพอใจเงี้ยเรื่องอะไรเป็นปมอย่างเงี้ยนะแล้วก็คิดเรื่องนั้นอยู่นะคิดเรื่องนั้นอยู่นั่นแหละเรื่องนี้เป็นปมอ่ะคิดเรื่องนั้นอยู่นะเรื่องที่เขาด่าเราคิดคำด่าวนอยู่ในหัวนั่นแหละเรื่องที่เสียใจเนี่ยคิดอยู่นั่นแหละการระลึกถึงอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยนั่นแหละคือมิจฉาสติถ้าเราจะเปรียบเทียบสมมติคุณนึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยทำไมคุณนึกไม่ออกโอ้ยก็นึกไม่ออกแล้วนึกไม่ออกคือนึกไม่ออกมันก็ไม่มีสติไงก็คุณนึกไม่ออกแต่ไอ้เรื่องที่มันเสียใจเศร้าใจนึกถึงดีนะอ้าวนึกถึงได้ทำไมนึกถึงได้นั่นก็สติเหมือนกันเพราะสติแปลว่าการระลึกได้ถ้าคุณระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีได้ความระลึกได้นั้นคือสติเป็นมิจฉาสติถ้าคุณระลึกถึงเรื่องที่ดีๆได้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นความระลึกได้นั้นคือสติเรียกว่าเป็นสัมมาสติระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีดิเนี่ยเป็นมิจฉาสติทีนี้สมาธิมันเป็นอย่างนี้คือสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันนะคุณเดชัยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สติมีมาก่อนแล้วคุณถึงจะได้สมาธิในที่นี้คือคุณนึกถึงเรื่องที่ดีๆมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วเราก็เลยมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจองค์ประกอบคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจคือปราโมทย์จะทำให้เกิดปีติปีตินั่นเป็นองค์ประกอบของสมาธิในขั้นที่หนึ่งสมาธิจิตที่เป็นหนึ่งแบบเนี้ยจึงเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเราเป็นฌานที่หนึ่งก็เรานึกถึงเรื่องที่ดีๆและจิตเราสบายใจอันนี้คือสัมมาสมาธิตรงนี้แหละคุณใจเรามาเปรียบเทียบนะคนที่คิดเรื่องที่ไม่ดีมันจะไม่ได้ว่าได้ทุกเคสหมายความว่าถ้าคุณคิดเรื่องที่ไม่ดีได้ทุกอย่างแล้วเราก็เลยจะทำให้เกิดมิจฉาสมาธิได้ไม่ใช่หมายความว่าถ้าเราคิดที่เรื่องกังวลใจเรื่องกลุ้มใจเรื่องเศร้าใจเรื่องเสียใจคุณจะทำให้เกิดมิจฉาสมาธิเนี่ยไม่ได้เพราะมันจะแบบสั่นคลอนมันจะกลัวมันจะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ถ้าเราจะให้เกิดมิจฉาสมาธิจะพูดเรื่องนี้ได้ไหมคุณใจเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วมันก็จะกลายเป็นสอนให้เขามีมิจฉาสมาธิเนาะพูดนิดนึงพูดนิดนึงเป็นบริบทของก็เรียกว่า
0: เป็นความรู้
1: อันนี้คือวิชามารนี่คือวิชามารมารก็จะมีความคิดอย่างนี้คุณใจเขาจะคิดว่าแกล้งคนเขาจะคิดแกล้งคนสมมติถ้าเราไม่ชอบไอ้หมอนี่สมมตินะแล้วเราก็คิดภาพมันว่าเนี่ยมันตกท่อนะแล้วมันก็โดนอุจจาระราดใส่นะแล้วมันก็อะไรที่มันไม่มีทั้งหลายแหละให้เขาได้รับทุกข์อ่ะแล้วรู้สึกสะใจแล้วรู้สึกสบายใจไอ้ความสะใจความสบายใจเนี่ยคือมิจฉาสมาธิมีวิชามารสุดๆเลยนะรู้สึกใจก็
0: จะ
1: ไหมไม่ดีเลยอย่าไปทำคือเราเห็นคนอื่นได้รับความไม่ดีแล้วเราสะใจความสบายใจนั่นคือปีตินะปีติปราโมทย์นะ
0: แต่มันเป็นมิจฉา
1: ก็ใช่ไงเกิดจากมิจฉามิจฉาสังกัปปะเกิดจากมิจฉาวิตกวิตกที่เป็นอกุศลคุณตรีตรึกเรื่องที่เป็นอกุศลเป็นไปในทางวิหิงสาคือเบียดเบียนคนอื่นแล้วเกิดปีติมันเกิดได้อยู่นะทำไมมันเกิดได้อ่ะคุณมีมิจฉาสังกัปปะทำไมเกิดสมาธิได้เพราะคุณมีมิจฉาทิฏฐิคุณตั้งมุมมองไว้ว่าคนนั้นต้องได้รับความลำบากคนนั้นต้องได้รับความชิบหายคนนั้นต้องได้รับความไม่ดีตั้งมุมมองไว้เงี้ยโลกนี่เป็นซีโร่ซัมเกมฉันได้เธอเสียก็คิดงี้ก็จะไม่ได้คิดว่าabandoned ไม่ได้คิดว่าแบบมีไม่รู้จบอะไรเงี้ยนะคือคิดมีทั้งหมดเป็นซีโร่ซัมเกมอะ abandoned นี่คือหมายความว่าเป็นจิตแบบพรหมจิตแบบพรหมคุณก็จะแบ่งปันคุณก็จะไม่คิดว่าฉันเสียอะไรหรือเขาได้อะไรฉันได้อะไรอะไรเงี้ยจะไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าคุณคิดว่าทุกคนก็ได้หมดแบ่งปันทั่วถึงกันหมดใช่ปะจิตแบบนี้เป็นจิตที่ดีเวลาที่คุณคิดจะแบ่งปันแต่คนที่เขาไม่ได้คิดแบ่งปันคุณคิดจะเอาฉกฉวยผลประโยชน์แล้วถ้าเธอได้น้อยฉันได้มากฉันสะใจฉันดีใจไอ้ความดีใจความสะใจเนี่ยเป็นปีติแต่เป็นปีติที่เกิดจากมิจฉาสังกัปปะเกิดจากมิจฉาทิฏฐิความเพียรที่คุณขับเคลื่อนไปในทางนั้นน่ะก็เป็นมิจฉาวายามะ ที่คุณระลึกถึงว่าฉันต้องเบียดเบียนเขาฉันได้ประโยชน์จากเขาเห็นเขาทุกข์ฉันสะใจระลึกถึงข้อนั้นระลึกถึงข้อนั้นเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสติจิตที่เป็นหนึ่งนั่นแหละจึงเป็นมิจฉาสมาธิ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ซึ่งมันมีคนประเภทนี้ในโลกเข้าใจไหมก็อย่างเช่นคนที่วางแผนปล้นธนาคารนะคนที่วางแผนปล้นธนาคารนะคุณเดินใจเขาไม่แคร์หรอกว่าเงินในธนาคารของใครก็ของฉันฉันปักหมุดไว้แล้ว
0: อ
1: ืมเขาคนอื่นเขาหามาให้อันนี้ของฉันเขากินเขากินนี้นี่มิจฉาทิฏฐิแล้วก็พยายามใช่ไหมซื้ออุปกรณ์วางแผนคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยความระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยนั่นเป็นมิจฉาสติวางแผนคิดอยู่เรื่อยนั้นเป็นมิจฉาสังกัปปะซื้ออุปกรณ์นั้นนี่เป็นมิจฉาวายามะจิตที่เป็นหนึ่งเขาต้องคิดเรื่องนี้จดจ่ออยู่เรื่องนี้อย่างเดียวนั่นมิจฉาสมาธิคนล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าอย่างเราไปเที่ยวยุโรปเนี่ยนะไม่น่าเที่ยวแล้วตอนนี
0: ้
1: ญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนกันก็แออัดกันเต็มที่ขโมยขโจรเยอะเขาวางแผนกันเลยลุมเดี๋ยวคนนี้ถามทางเดี๋ยวคนนี้มาจากข้างหลังเดี๋ยวคนนี้มาเบียดตรงนี้ทำเป็นที
0: ม
1: ก็ต้องวางแผนอย่างเงี้ยมันมิจฉาสมาธินะ
0: เจ้าค
1: ่ะเพราะเขาต้องคิดรอบคอบจิตต้องเป็นสติมีสติตั้งมั่นมิจฉาสติจะเบียดเบียนเขาเอาเงินเขามิจฉาทิฏฐิมิจฉากัมมันตะก็ทำสำเร็จได้ด้วยนั่นก็มิจฉาสมาธิออกมาสำเร็จแล้วยังยินดีกันเฮ้ยดูแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยแน่นอนโอ้เขาจะแต่งเรื่องให้มันเนียนๆสุดๆเนี่ยจิตเขาต้องเป็นสมาธินะเขาถึงจะกำหนดบทเรียนชนะพูดได้เล่นละครตบตาได้ทำเสียงอ่อนเสียงหวานได้โอ้เขาไม่มีสมาธิเขาทำไม่ได้เลย
0: แล้
1: วเขาต้องมีมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นมันมีวิชามารอยู่ในโลกวิชามารนี่หมายถึงว่าการตัดล้างผลาญความดีของเขา
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไม่ดีอย่าทำคือทำแล้วประโยชน์มันน้อยประโยชน์น้อยนี่หมายความว่าเราจะได้ประโยชน์เฉพาะหน้านะแล้วก็ประโยชน์เฉพาะส่วนตัวนะแต่ว่าประโยชน์อื่นก็ไม่ได้ประโยชน์ในการต่อมาก็ไม่ดีไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ในการต่อมามีโทษซ้ำอีกมีโทษมากกว่ามีประโยชน์เพราะนั้นมันไม่คุ้มกันพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ไปสุดโต่งสองทางนั้นเนี่ยมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิเนี่ยเป็นสุดโต่งที่มันจะวิ่งนอกทางออกนอกทางที่จะไปสู่นิพพานมันก็จะวนไปแล้วก็สูงบ้างต่ำบ้างติดคุกบ้างออกนอกคุกบ้างคนเป็นคนมั่งคั่งบ้างเป็นคนยากจนบ้างแล้วก็ไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างนี่นะมันวนไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นติดกับดักของใดๆตกเป็นเครื่องมือของเขาแล้วคนที่ใช้มิจฉาสมาธินะคุณในใจคือคุณจะเป็นเครื่องมือของคนที่มีพลังมิจฉาสมาธิสูงขึ้นไปอีก
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เข้าใจไหมคือมันเป็นเหมือนห่วงโซ่เขาเลยฟูดเชน
0: อืม
1: คนที่มีพลังมิจฉาสมาธิสูงเนี่ยเขาก็จะดึงไอ้พวกที่มีมิจฉาสมาธิเนี่ยไปเป็นท่าใช้งานของเขา
0: ไปเป็นพ
1: ร
0: ร
1: คพวก
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ครับคือเหมือนฟูดเชนไล่ไปเรื่อยๆนะใช่สูงสุดนั่นก็คือมารที่อยู่ในชั้นปรินิพพานสวัสดีมีพลังมิจฉาสมาธิมากบางทีคุณต้องการพลังมิจฉาสมาธิเนี่ยคุณต้องนึกถึงเขาอะนึกถึงมารนะนึกถึงมารอย่างพวกลัทธิบูชาซาตานเนี่ยนะคุณนึกถึงซาตานปุ๊บจิตใจมีพลังมีความกล้าในการที่ทำความชั่วพอทำความชั่วเสร็จแล้วรู้สึกดีนะแล้วคุณตกเป็นทาสของเขาตัวเขาใช้เป็นเครื่องมือไอ้การที่ตกเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่ในกระบวนการของสายมิจฉาเนี่ยนะของสายมารเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: มารเนี่ยเขาไม่ได้จะใช้เราแบบสบายๆให้เราอยู่สบายๆแล้วก็คือเขาจะใช้เหมือนขุนมองเบี้ยยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นก็จะหมายถ้าคนที่เล่นหมากรุกเป็นเนี่ยนะขุนเนี่ยเขาจะใช้เบี้ยเขาจะไม่ได้รักษาเบี้ย
0: อืมเจ้าค่ะ
1: คือใช้แล้วทิ้งคุณจะตกเป็นเครื่องมือของเขา
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อให้แบบคุณไต่ระดับขึ้นจากเบี้ยไปเป็นโคนไปเป็นเรือไปเป็นม้า แม้กระนั้นก็ตามสุดท้ายเนี่ยขุนเนี่ยก็จะห่วงตัวเองจะไม่ได
0: ้
1: คือเบี้ยนี่กำจัดไปก่อนจนกำจัดทิ้งก่อนแล้วเอาโคนเอาเรือเอาอะไรพวกนี้ไว้ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายเรืออะไรพวกนี้ก็ต้องถูกกำจัดทิ้งเหมือนกันนะเพราะเขาเอาตัวเขาเองไปก่อนนี่คือลักษณะของมิจฉามันจะเป็นอย่างนี้มันไม่จบมันก็จะวนไปเรื่อยๆแล้วก็เกมนี้ก็ไปต่ออีกเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาพลังจากมิจฉาสมาธิเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีแต่ซึ่งหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วมันไม่ดีนะอย่าไปทำใช่ปะแต่ถ้าเฮ้ยมันง่ายดีนะมันได้ประโยชน์มันเวิร์กด้วยโอเคมันเวิร์กอยู่ตอนนี้แต่ว่าคุณตกเป็นเครื่องมือของเขานาในระยะต่อๆไปเนี่ยระยะกลางระยะปลายไม่ดีนะตนเองคนอื่นไม่ดีนะอะไรเงี้ยแต่ท่านจึงสอนทางสายกลางเอาไว้มัชฌิมาปฏิปทานั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสมาธิซึ่งเราไปเองได้พึ่งตนเองได้ไปทางนี้ไม่เบียดเบียนใครพระพุทธเจ้านำไปก่อนแล้วเราอริยสาวกในสมัยพุทธกาลก็ตามไปครูบาอาจารย์ก็ตามไปเป็นทางที่ไม่เบียดเบียนเป็นทางที่มันทำอะไรไม่ได้เป็นทางที่มันมองไม่เห็นเราไปทางนี้เรารอด
0: เจ้าค่ะ
1: รอดแบบดีอ่ะไม่สั้นก็ยาวอย่างนี้นะเราควรจะไปทางสัมมาสมาธิไปทางสัมมาสมาธิถึงจะถูกต้อง
0: อ
1: ย่าไปเรียนวิชามารไม่ดี
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมานี่เนี่ยโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ตัวโยมเนี่ยเข้าใจเลยเรื่องของการมีสมาธิแบบมิจฉาเจ้าค่ะว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันมีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ว่าเรานั่งสมาธิเลยนะแต่ตั้งใจนั่งสมาธิเนี่ยแต่เป็นแบบมิจฉาเนี่ยเจ้าค่ะมันมีไหมเจ้าค่ะแล้วมันเป็นอย่างไรอะเจ้าค่ะ
1: มีดิคุณตาใจก็secret society ทั้งหลายไงในโลกนี้มันมี secret society secret society คือก็เรียกว่าองค์กรลับองค์กรลับที่มันเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มที่แบบเฉพาะกลุ่มแล้วก็จะมาฝึกสมาธิอะไรกันที่แบบมีวิธีการประหลาดแหละ
0: คือ
1: ถ้าเราดูสารคดีหรือว่าอ่านข่าวอะไรบางทีเราจะเห็นบ้างนะแล้วก็จะมีรูปแบบการฝึกสมาธิที่ประหลาดนั่งเลยนึกถึงเทพองค์นี้อย่างนี้นะซึ่งว่าอาจารย์ก็ไม่สนใจไปศึกษาหรอกว่าเขาทำยังไงเข้าใจปะแต่เข้าใจหลักการเขาอยู่ก็คือเขาต้องนึกถึงองค์เทพของเขาที่จะมอบพลังให้เขานั่นคือคนที่อยู่บนสุดของซัพพลายเชนสายธรรมของเขาอะเขาเรียกว่าสายอาธรรมของเขาแล้วกันสายมารของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นที่จะให้เกิดพลังของเราเนี่ยเป็นรูปแบบการนั่งเลยแล้วก็นึกถึงมีคำบริกรรมพิเศษมีพิธีกรรมเฉพาะในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า secret society น
0: ั่
1: นคือองค์กรลับแบบหนึ่งอะที่จะมีพิธีฝึกแบบหนึ่งอะซึ่งแม้แต่แบบพวกสายลับบางทีเขาไปฝึกกันนะ
0: คุณ
1: เป็นสายลับนะจากเท่าที่เคยฟังเขาให้สัมภาษณ์อะไรต่างแล้วก็มันเป็นก็เป็นวิชามารที่ว่าอย่าไปฝึก
0: หรือเป็นพวกลัทธิอื่นอย่างเฉพาะอย่างที่ว่าเราเคยฟังข่าวนะแล้วหลายคนอาจจะยังไม่เกิดก็คือเป็นที่อยู่อเมริกาเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่รวมกันแล้วก็ฆ่าตัวตายกันไปหมดอย่างนั้นนะอย่างประมาณนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: ใช่ใช่ใช่
0: secret
1: society
0: ในสิ่งที่ผิดเจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีหลายรูปแบบนะแล้วก็มีหลายประเทศญี่ปุ่นก็มีอเมริกาก็มีประเทศไทยก็ยังมีแต่ประเทศไทยนี่คิดว่าจะน้อยมากเนื่องจากว่ามีพระพุทธศาสนาอยู่เยอะท
0: ี
1: นี้พระพุทธศาสนาบางทีก็อาจจะบางกลุ่มก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรเอาพระพุทธศาสนามาเลเบลเฉยแต่ข้างหลังนี่นั่นนี่โน่นอะไรก็
0: ม
1: ี
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าไปฝึกสมาธิประเภทนั้นแล้วตรวจสอบได้ง่ายไม่ยากคุณใจก็ตรวจสอบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเบียดเบียนคนอื่นไหมเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมอย่างนี้นะแล้วก็อยู่ในมรรคแปดไหมก็จะไปในทางที่ดีได้ออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อ นิพพานได้นั่นเองเช่นกัน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามที่สองเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านผู้ถามว่าผู้นำควรจะมีลักษณะอย่างไรเจ้าค่ะผู้นำควรจะมีลักษณะอย่างไรเจ้าค่ะ
1: ก็ถ้าจะเอาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้นำคนอื่นนะหมายความว่ามันจะต้องมีกลุ่มที่ตามนะคือคำว่าเป็นผู้นำเนี่ยไม่ได้หมายว่าต้องมีผู้ตามแบบต้องมีองค์กรแล้วต้องมีลูกน้องไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายว่าคุณเป็นผู้ที่คนอื่นเขาจะ look up to หมายความว่าม
0: องเป็นตัวอย่างเหรอเจ้าคะ
1: ใช่นะอย่างเช่นถ้ากลุ่มคนเขาเป็นยังไงกันตอนนี้ถ้าคนเขาที่แบบไม่มีความมั่นใจเลยที่บอกโอ้ยมันอะไรน่าใช่ไม่ใช่กังวลใจลุ่มร้อนใจเขาจะหาคนที่เย็น
0: เ
1: ขาจะหาคนที่ไม่ร้อนใจที่มีความมั่นใจคนที่เป็นผู้นำต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งหมายว่าไม่ได้ว่าจำเป็นเขาต้องมาเป็นเบอร์หนึ่งอะไรอย่างนี้นะหรือไม่ต้องมีการโบสถ์ไม่ใช่นะนี่คือในทางจิตใจนะหรือในเคสที่ทุกคนเบียดเบียนกันหมดเลยฉกฉวยหาผลประโยชน์ส่วนตัวเฮ้ยแล้วคนที่เขามองหานี่คือเขาจะหาคนที่เสียสละเขาจะมองหาคนที่ไม่เบียดเบียน
0: อ
1: ่ะคุณจะเป็นคนนั้นได้ไหมนี่คือผู้นำ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในภาวะที่คุณหนึ่งเขาพยาบาทคิดปองร้ายอย่างเงี้ยคิดอาฆาตคนที่จะมาเป็นผู้นำได้คุณต้องเมตตานะไม่คิดปองร้ายนะนี่ผู้นำต้องเป็นอย่างนี้คือถ้ามันนำไปในทางดีอ่ะนี่นะนี่นัยยะที่หนึ่งนัยยะที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: หรือนัยยะที่สองก็จะเอาหลักธรรมคือเรื่องของพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่เพราะว่าเป็นใหญ่ไงพรหมเนี่ยเป็นใหญ่
0: เจ้าค่ะ
1: โดยเฉพาะยิ่งคนที่มีตำแหน่งสูงๆนะแบบรองอธิบดีเป็นต้นไปเอาอย่างนี้แล้วกันตั้งแต่ตำแหน่งรองอธิบดีเป็นต้นไปคุณต้องมีพรหมวิหารสี่แล้วหมายความว่าเรื่องบางเรื่องแบบบางทีเราอุเบกขาบ้างเข้าใจไหมเราไม่ได้จะเอาผิดไปหมดทุกเรื่องหรอกอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาปิดตาบ้างปิดหูบ้างอะไรอย่างเงี้ยดีนะบางเรื่องไอ้เรื่องนี้ต้องเด็ดขาดถ้าเด็ดขาดคุณต้องมีเมตตาถ้าเด็ดขาดด้วยความแบบโกรธเนี่ยนะมันกลายเป็นสร้างศัตรู
0: เจ้าค่ะ
1: คุณจะได้กายคุณต้องมีเมตตาแล้วบางทีจะช่วยเหลือคุณช่วยเหลือโอ้โหถ้าคุณช่วยเหลือจนมันเกินไปมันก็ต้องช่วยเหลือต้องแบบมีกรุณาแต่คำว่าช่วยเหลือแบบมีกรุณาคืออุเบกขาต้องมาด้วยไงเข้าใจไหมต้องตามระเบียบไปแล้วก็ไม่ให้มันเกินไปเหมาะสมอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีอุเบกขามาด้วยเพราะนั้นพรหมวิหารสี่ต้องมีระยะที่สองของความที่ว่าจะเป็นผู้นำในยะแรกนะเราพูดถึงว่าลักษณะคุณธรรมอะไรที่เราจะต้องมีนั่นคือในสภาวะที่คนมีอกุศลธรรมอะไรต่างก็ตามเราต้องมีอันที่เป็นกุศลธรรมนั้นแตกต่างจากคนอื่นนี่คือระยะที่หนึ่งระยะที่สองคือพรหมวิหารสี่ระยะที่สามตรงนี้เป็นแนวที่มาจากอุบาสกชื่อว่าหัตถกะท่านใช้สังขารวัตถุสี่เป็นบังสังขารวัตถุสี่นะรู้ว่าคนนี้ควรแก่ทานก็สงเคราะห์เขาด้วยทานคนนี้ควรแก่ปิยวาจาก็สงเคราะห์เขาด้วยปิยวาจาแล้วคนนี้ควรแก่การประพฤติประโยชน์ก็สงเคราะห์เขาด้วยการประพฤติประโยชน์คนนี้ควรแก่การวางตนเสมอกันก็สงเคราะห์เขาด้วยการวางตนเสมอกันแล้วเขาก็เป็นผู้นำนะในกลุ่มชนคนของเขา
0: สามนัยยะ
1: นัยยะที่สามนี่ก็คือสังขารวัตถุสี่นั่นเองเจริญพร
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะได้ความรู้แล้วก็ได้แง่คิดดีมากเลยเจ้าค่ะหลายท่านก็นำไปปรับใช้กันได้สบายมากเลยนะคะ
1: เจริญพร
0: ต่อไปก็จะเป็นคำถามของท่านผู้ฟังท่านถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: เจริญพร
0: ท่านได้ขอแชร์ประสบการณ์มาว่าช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยมีความทุกข์เลยหรือว่ามีเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตท่านเนี่ยท่านจัดการได้หมดเลยเหมือนกับว่าสกิลหรือความสามารถในการพัฒนาของจิตใจท่านเนี่ยดีขึ้นมากเลยและที่ท่านเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าท่านได้ฟังนิทานที่พระอาจารย์ได้เล่าในรายการนะเจ้าค่ะทำให้ปรารภในเรื่องนี้ขึ้นมาได้ว่าแบบคนเรามันก็เป็นแบบเนี้ยแต่ละคนไม่ต้องไปทุกข์กับมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์
1: นี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งของท่านผู้ฟังที่ฟังช่วงของนิทานพรรณนานะแต่ว่าได้ประโยชน์ในการนั่งสมาธิภาวนาเออ เพราะว่าปกติพระอาจารย์จะพูดเรื่องการทำสมาธิภาวนาในวันอังคารใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: สมถะวิปัสสนาอนาปานสติพุทธานุสติแบบได้แบบหนึ่งอนัตตาเป็นยังไงพระอาจารย์ก็จะว่าไปทุกวันอังคารเป็นการภาวนา
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: แต่ว่าวันนั่นคือวันอังคารเนาะแต่พอมาเป็นวันศุกร์เนี่ยจะพูดนิทานเล่านิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้นิทานชาดกนิทานธรรมบทตัวอย่างอุปมาอุปไมยบุคลาธิฐานนั่นนี่ต่างๆเออแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านนี้นี่พอฟังนิทานแล้วได้แง่มุมเรื่องของการภาวนาไม่ค่อยมีความทุกข์ใดๆเท่าไหร่มีเหตุการณ์อะไรมากระทบแล้วก็เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงอันนี้มันเป็นประโยชน์ของการฟังธรรมนะและนี่อาจารย์ต้อง disclaimer ไว้จุดหนึ่งคุณเดินใจว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ของพระมหาไพบูลย์นะธรรมะทั้งหลายของเราเนี่ยที่เราฟังเนี่ยมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ต้านทานแล้วมีท่านเนี่ยเป็นผู้ที่บอกมาก่อนพระมหาไพบูลย์เนี่ยพูดตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้ก็จะไปทีนี้การกำหนดบทเพียรชนะของพระอาจารย์เองก็พยายามจะทำให้มันดีครับนะพยายามทำให้มันดีกำหนดบทเพียรชนะและอัฏฐะซึ่งไอ้ความสามารถในการกำหนดบทเพียรชนะและอัฏฐะของแต่ละท่านเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ครูบาอาจารย์รูปนี้จะอธิบายธรรมะเรื่องนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ด้วยอัฏฐะและเพียรชนะอย่างนี้เราฟังเข้าใจดีในเรื่องนั้นๆอันนี้ท่านก็มีความสามารถจุดนั้นในครูบาอาจารย์ท่านนึงก็จะเข้าใจแบบนึงในเรื่องนึงก็จะเป็นลักษณะที่บอกต่อกันมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนั้นก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาเป็นต้นทางประเด็นก็เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีเหล่าสาวกเนี่ยช่วยกันประกาศบอกต่อแต่ที่สาวกเองตัวพระอาจารย์เองตัวท่านผู้ฟังเองตัวครูบาอาจารย์ใดๆเองก็ตามจะต้องนำมาปฏิบัตินี่คือหน้าที่สำคัญเลยเอามาปฏิบัติเอามาปฏิบัติเอามาทำนั่นในคำสอนนั้นให้ดีซึ่งก็นี่เลยท่านผู้ถามเนี่ยฟังแล้วเอามาทำทำให้สามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองเนี่ยได้เหมือนกับว่าอัพสกิลขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: อัพสกิลขึ้นจากการฟังธรรมในเรื่องนิทานนั่นแหละแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านผู้ถามเนี่ยแชร์มาด้วยนะพูดถึงมีนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พระอาจารย์เปรียบเทียบถึงการใช้อาวุธหมายว่าใครมีเครื่องมืออะไรเขาก็จะใช้เครื่องมือนั้นน่ะยกตัวอย่างเช่นสุนัขเนาะสุนัขเนี่ยคุณเดินใจมันมีแค่ปากของมันเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เวลามันจะถือของมันก็ถือด้วยปากเวลามันจะกินข้าวมันกินด้วยปากเวลาจะกัดสุนัขตัวอื่นใช้เป็นอาวุธในการทำร้ายก็ทำร้ายด้วยปากของมันเพราะมันมีแค่ปากอย่างเดียวมันไม่มีมือเข้าใจปะมันไม่มีมือมันมีแต่อุ้งใช่ไหมมันก็เลยหยิบของอะไรไม่ได้ก็ใช้มือไม่ได้มันก็ต้องใช้ปากเหมือนกันของมันใช่ไหมงูก็มีเขี้ยวมันก็ใช้เขี้ยวของมันอย่างเดียวมันใช้อย่างอื่นไม่เป็น
0: เจ้าค่ะ
1: คนก็มีมือมีนั่นคุณก็ใช้เครื่องมืออะไรที่ตัวเองคุณนั่นแหละมีแต่บางคนมีคำด่าก็ใช้คำด่าของตัวเองนั่นแหละในการที่จะต้องการผลนั่นไหนอันหนึ่งคิดว่าแบบบางคนนั้นด่าเก่งนะด่าเก่งพูดจิกกัดเก่งก็ใช้การจิกกัดการพูดนั่นแหละเป็นเครื่องมือที่ทำให้ตัวเองได้ achieve ได้ผลอันใดหนึ่งขึ้นมา
0: คือเป็นอาวุธของตัวเองถูกไหมเจ
1: ้
0: าค่ะเป็นประหัตประหารคนอื
1: ่
0: น
1: เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธนั่นแหละนะเพื่อให้ได้ผลเช่นภรรยาก็ด่าผัวอยู่เรื่อยเพื่อที่จะให้ผัวนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าภรรยาเนี่ยใช้ปากเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือในการที่เขาจะได้ผลแต่ว่าเครื่องมือใดๆก็ตามมันถูกเปล่าใช่ไหมเราจะใช้เครื่องมือเราต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือใช้ปิยวาจาเป็นเครื่องมือใช้เมตตาเป็นเครื่องมือใช้ความอดทนเป็นเครื่องมือถึงจะถูกทีนี้กรณีของพระไม่ก็จะพูดในบริบทของพระสงฆ์นะว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ที่ถอดเขี้ยวถอดเล็บออกแล้วเขี้ยวเล็บถอดออกแล้วหมายความว่าคุณจะใช้เขี้ยวใช้เล็บเป็นเครื่องมือไม่ได้ไม่ควร
0: ก็
1: ต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือก็ควรเราควรจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเรามาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราฟังธรรมะคำสอนเนี่ยเขี้ยวเล็บต่างๆที่เรามีเราจงถอดออกเสียเราอย่าใช้ใช้ธร รรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือถึงจะดีก็ใช้ในที่นี้ท่านผู้ถามนี่ก็เลยได้คติธรรมในกรณีก็ถ้าสมมติเขาด่าเราก็เลยเก็ตว่าก็นั่นแล้วเขามีเครื่องมืออะไรเขาก็ใช้อย่างนั้นเขามีคำด่าเขาก็ใช้คำด่าสิถ้าเขามีกำปั้นเขาคงจะใช้กำปั้นสมมติเขาด่าไม่เก่งใช่ไหมแต่เขาลงมือเก่งเขาคงใช้กำปั้นแหละโอ้นั่นแหละสิเขาก็ใช้อย่างนั้นเขาไม่รู้วิธีใช้เครื่องมืออื่นไง
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยแบบหมายถึงว่าผู้ถามคนนี้ก็เลยแบบโอเคเข้าใจสถานการณ์บางทีก็อดทนบ้างตัวเองก็ใช้เครื่องมืออะไรใช้เครื่องมือคือธรรมะใช้เครื่องมือคือความเมตตาใช้เครื่องมือคือการไม่เบียดเบียนใช้เครื่องมือคือเมตตาจิตอดทนอะไรเงี้ยนะใช้เครื่องมือพวกนี้ไปก็เลยทำให้สามารถปล่อยวางได้ดีจากการฟังธรรมะได้ประโยชน์ก็สาธุอนุโมทนาเพราะว่านี้เป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นสองฝ่ายปัจจุบันและอนาคตแน่นอนตัวเองก็ไม่เบียดเบียนตัวเองผู้อื่นก็ไม่เบียดเบียนเขาด้วยแล้วก็มีสวรรค์มีที่สุคติเป็นที่ไปแล้วคนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากเราด้วยการกระทำแบบนี้เรียกว่ารักษาทั้งตนเองรักษาทั้งผู้อื่นแต่เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้านี่จะยกย่องเลยล่ะในการที่ปฏิบัติตามคำสอนเทียนบาน
0: สาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็โยมคิดว่าจะให้แง่คิดกับท่านฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวท่านผู้ถามถัดไปท่านก็บอกว่าท่านแค่ประสบการณ์หรือว่าความคิดมาดังนี้เจ้าค่ะว่าในโลกของยุคปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมากเหลือเกินนะเจ้าค่ะก็แต่ว่าทำให้ความแต่มันก็มีมนุษย์ที่ว่าเอาเทคโนโลยีที่เจริญทั้งหลายเนี่ยเจ้าค่ะมาใช้แบบหลอกลวงคนอื่นเขาโยงคิดว่าเขาคงเป็นเรื่องของโซเชียลสแกมเมอร์เจ้าค่ะหลอกลวงทางเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: ก็เรียกว่าขาดจรรยาบรรณศีลธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยทางท่านผู้ถามก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะช่วยกรุณาเทศสอนแล้วก็ชี้ให้เห็นทั้งผู้กระทำนะเจ้าค่ะว่าไอ้คนที่มาหลอกไอ้ตัวสแกมเมอร์ทั้งหลายลอยอันเนี้ยเจ้าค่ะหรือว่าใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาหลอกลวงคนเนี่ย มันจะมีผลกรรมยังไงจะได้รับผลกรรมยังไงในภายภาคหน้ารวมทั้งคนที่ถูกหลอกไปแล้วนะเจ้าคะคือได้สูญเสียแล้วไม่ว่าเงินหรือว่าเสียอะไรไปแล้วเนี่ยควรจะทำใจยังไงที่จะแก้ไขทำใจให้สบายแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
1: เดี๋ยวนี้มันก็หลอกกันเต็มที่เลย
0: มากเจ้าคะเจ้าคะ
1: เต็มที่เลยแล้วก็ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้เต็มที่แล้วนำมาตั้งนานแล้วในการที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นในการที่จะรักษาตนและผู้อื่นเน
0: า
1: ะประเด็นคือเขาก็ไม่เอาไปใช้กันไงไม่เอาไปใช้กันแล้วทีนี้คนที่เขาไม่สนใจจะเอาไปใช้นะคุณเดินใจเขาก็ไม่ได้ฟังรายการธรรมะรับรุนหรอก
0: จบค่ะ
1: เข้าใจปะเขาก็ไปฟังเพลงฟังลำฟังอะไรที่เขาอยากจะฟังอะเขาก็ไม่มาฟังรายการนี้หรอกเพราะรายการนี้ไม่ได้สนับสนุนให้หลอกลวงเขาก็ต้องไปฟังทักษะอะไรที่มันจะแบบว่าหลอกลวงได้เก่งทำอะไรได้เก่งเพราะฉะนั้นสมมติเรามาพระอาจารย์มาพูดว่าโทษของการทำไม่ดีนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือไปด่าคนอื่นให้คนที่เขาไม่ได้ทำผิดฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งไอ้คนไม่ได้ทำผิดไปฟังเรื่องที่ฉันก็ไม่ได้ทำแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเข้าใจไหมก็คงจะเป็นเหมือนกับว่าเราจะสอนม้าที่ต้องใช้วิธีรุนแรงกับม้าที่ไม่ต้องใช้วิธีรุนแรงอันนี้คือเปรียบเทียบกับนายเกสีคนฝึกม้าเนอะพระพุทธเจ้าถามเขาเนี่ยว่าแล้ววิธีฝึกม้าเนี่ยมีวิธียังไงบ้างนายเกสีก็บอกว่าวิธีรุนแรงก็มีวิธีละมุนละม่อมก็มีเอาวิธีละมุนละม่อมทำไงเราก็พูดกับมันดีๆว่าทำอย่างนี้ให้อาหารมันกินแล้ววิธีรุนแรงทำยังไงก็ตีมันบ้างให้มันอดบ้างแต่วิธีรุนแรงก็มีม้าบางประเภทก็ต้องใช้วิธีนะแล้วพระพุทธเจ้าล่ะพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันวิธีรุนแรงวิธีละมุนละม่อมวิธีละมุนละม่อมก็จะบอกว่าข้อดีของการทำดีนะเป็นอย่างนี้นะบางคนฝึกแค่นี้ก็จบแ บางคนต้องใช้วิธีรุนแรงนะรุนแรงนี่ท่านทำไงโอ้ยไม่ได้ลงมือลงไม้หรอกแต่ว่าพูดถึงข้อไม่ดีไงข้อเสียเดี๋ยวถ้าคุณทำไม่ดีนะคุณจะไปตกนรกอย่างงี้ๆนะนรกเป็นอย่างงี้ๆนะโทษเป็นอย่างงี้ๆนะนี่คือวิธีรุนแรงทีนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมารับรุนก็คงจะเป็นคนที่ดีนะพระอาจารย์ว่าระดับหนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: ระดับหนึ่งเพราะนั้นก็ฟังอันนี้สองฟังอะไรเงี้ยมันก็ดีละทีนี้คนที่เขาจะไม่ได้ฟังคืออาจจะมีก็ได้นะคนที่อาจจะต้องใช้วิธีรุนแรงพูดถึงโทษแล้วฉันถึงจะแก้ไขปรับปรุงได้แล้วก็อาจจะมีอย่างไรก็ตามคนที่เขาไม่อยากจะปฏิบัติเนี่ยต่อให้พูดยังไงมันก็ยากที่เขาจะปฏิบัติเนา
0: ะ
1: ทีนี้เราเอาโฟกัสตรงจุดของคนที่จะทำดีได้ดีกว่าไม่ว่าจะใช้วิธีรุนแรงหรือวิธีละมุนละม่อมแต่ว่าประโยชน์มีจากการที่เราไม่หลอกลวงคนแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ทั้งตัวเองผู้อื่นสองฝ่ายในการปัจจุบันในการต่อมาแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ทั้งกายวาจาใจกายก็อาจจะเป็นทรัพย์สินสมบัติชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่ในทางใจก็จะเป็นสภาวะจิตใจที่สบายพบหน้าก็จะเป็นสวรรค์หรือใดๆก็ว่ากันไปนี่คือข้อดีส่วนข้อที่ไม่ดีก็เสียหมายถึงว่าอันตรายที่ถ้าคุณไม่ได้ทำให้มันถูกทำผิดนั่นหลอกลวงคนอื่นแล้วก็ตกนรกอ่ะตกนรก
0: เจ้าค่ะ
1: ตกนรกนี่คือสุดท้ายท้ายสุดก่อนตกนรกนี่อาจจะถูกติดคุกด้วยอาจจะถูกติดคุกด้วยก่อนถูกติดคุกนี่ถูกด่าก่อนตำหนิตีเตียนแล้วก่อนตำหนิตีเตียนด้วยคนอื่นเนี่ยตัวเองก็จะร้อนใจตำหนิตีเตียนตัวเองได้ใช่ไหมตัวเองตำหนิตีเตียนตัวเองได้เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้นอีกก็คือเราจะรู้สึกร้อนใจเราจะรู้สึกร้อนใจเราจะรู้สึกไม่สบายใจในการทำชั่วเพราะนั้นตรงนี้แหละที่จึงพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการมาเขาจึงมีวิชามารที่จะสอนว่าเฮ้ยคุณคิดผิดนะถ้าคุณจะเบียดเบียนคนอื่นแล้วคุณจะรู้สึกผิดนะไม่คุณต้องรู้สึกดีเราจะว่าอย่างนี้นี่วิชามาไงเป็นวิชาสมาธิเพื่อให้คุณรู้สึกดีรู้สึกปั๊มอัพรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการหลอกลวงคนอื่นเพื่อที่จะไอ้ขั้นบันไดขั้นแรกที่มันจะมาปิดกั้นความดีของคุณเนี่ยมันถูกทำลายลงแล้วต่อไปมันก็ทำลายไม่ยากก็คือพอเราไม่รู้สึกว่าฉันผิดในความที่ว่าร้อนใจอ่ะตะกิดตะขวงใจปกติคนดีๆมันจะรู้สึกไงใช่ไห
0: ม
1: รู้สึกตะกิดตะขวงใจไม่ดีฉันทำไม่ดีนี่นาต่อมาหนึ่งนะหนึ่งสองต่อมาคือเราจะติเตียนตนเองด้วยตนได้คำว่าติเตียนตนเองด้วยตนเนี่ยหมายความว่าคนอื่นถ้าเราคิดถึงตัวเองว่าไอ้คือในตัวเรามันจะมีฝ่ายขาวกับฝ่ายดำตัวทุกคนนะฝ่ายขาวกับฝ่ายดำเหมือนซ้ายขวาไง
0: เจ้าค่ะก็คืออาจจะเป็นคือคนทุกคนนะเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าดีสมบูรณ์แบบทั้งหมดถูกไหมเจ้าค่ะเราอาจจะมีข้อบกพร่องหรือว่าด้านมืดของตัวเราเองซึ่งเรานั่นแหละรู้คนอื่นอาจจะไม่รู้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอาจจะเคยดูหนังหรือดูอะไรมันจะมีทั้งปีศาจตัวดำที่เป็นตัวของเราเองนะเจ้าค่ะแต
1: ่
0: ตัวขาวไอ้ตัวดำนี่มันก็จะมากระซิบในสิ่งที่มันทำให้เราทำไม่ดีอ่ะเจ้าค่ะหรือว่ายุให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: ไอตัวขาวคือฝ่ายคุณธรรมในตัวเราก็จะแบบมักจะคอยห้ามบอกไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นี่ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ใช่ใช่ที่เขาเคยมีภาพยนตร์ที่แสดงก็เรียกว่าอุปมาอุปไมยบุคลาธิฐานเรื่องนี้เอาไว้เนา
0: ะ
1: ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้นึกภาพพวกนี้ออกตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือที่ว่าติเตียนตนด้วยตนคนอื่นเขาก็จะที่ดีๆเขาเห็นแล้วเราก็จะนึกถึงว่ามันไม่ดีนี่นะตรงนี้คือขั้นที่สองขั้นที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วขั้นที่สามก็คือถูกคนอื่นภายนอกแหละคราวนี้แบบได้ยินผ่านทางหูจริงๆเลยติเตียนเนาะเขารู้ว่าเฮ้ยคุณไปอยู่สแกมโบเดียเหรอมาเนี่ยโอ้ไม่ดีเนี่ยก็เขาว่าแล้วญาติพี่น้องรู้ก็ต้องยิ่งปิดเลยอ่ะถ้าญาติพี่น้องรู้เขาก็ด่านี่คือข้อที่สามคนไปนอกติดเตียงข้อที่สี่นี่คือถูกจับนี่ติดคุกหัวโตถูกปรับบ้านอย่างเงี้ยนะข้อที่ห้าไปตกนรก ทีนี้พอเขาสกัดในข้อแรกได้ที่อื่นก็สกัดได้หมดสกัดในข้อแรกคือไม่ให้คุณรู้สึกผิดคุณถูกแล้วก็จะว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเสียงอะไรที่มันมาภายหลังว่าเฮ้ยจริงๆไม่ดีนะหรือต้องมาคอยจะแบบหลอกแบบอย่าไปบอกว่าคุณทำเป็นสแกมเมอร์นะเอาก็คุณทำผิดอันหนึ่งแล้วอ่ะมันก็ทำผิดอื่นๆก็เป็นเรื่องธรรมดาละ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: โกหกได้ครั้งหนึ่งโกหกครั้งต่อไปมันง่ายลงละหลอกได้คนหนึ่งหลอกคนที่7ที่8ที่10ไม่มีปัญหาละ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ก็จะเลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราจะบอกว่าเอ้ยจริงๆนี่มันไม่ธรรมดานี่มันเป็นความผิดที่มหันต์เลยนะมันยากมากเลยนะกับคนที่เขารู้สึกว่าเอ้ยธรรมดานี่นะไม่แล้วคือคำพูดของเรามันจะกลายเป็นคำที่เขาไม่พอใจหมายความว่าคนเขาผิดศีลอยู่เราไปบอกให้เขาอย่าผิดศีลน่ะคำพูดเรามันเขาฟังไม่ลื่นหูเข้าใจป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เขาไม่ชอบแต่ไอ้คนที่ทำถูกศีลอยู่เราจะบอกเฮ้ยคุณทำผิดศีลนี่โอ้ยมันไม่ได้คุณพูดได้ไงเรื่องนี
0: ้
1: คนที่มีศรัทธาอยู่เราบอกเฮ้ยคุณอย่าศรัทธาพระพุทธเจ้าดิเฮ้ยคุณพูดได้ไงคำนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะ
0: เพรา
1: ะฉะนั้นพอเราพูดคำที่ฟังไม่รื่นหูในหูของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ฟังเรานะเพราะว่าเขาก็ต้องฝึกเทคนิคในการที่จะให้อยู่ในอกุศลธรรมให้มันได้นานๆเนี่ยตรงเนี้ยเราจะแก้ได้ไงมันก็ต้องจากย้อนมาเนาะย้อนมาคือจับเลยจับแล้วก็ปรับแล้วก็อบรมบ่มนิสัยนะแก้ได้ทั้งสองทางคืออันหรือมีกัลยาณมิตรอ่ะถ้าเรารู้จักใครที่เขาทำอย่างนี้อยู่เอาช่วยเหลือกัน
0: เจ้าค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ถึงจะดีนี่คือส่วนของผู้ที่หลอกลวงเนาะส่วนของผู้ที่หลอกลวงยังมีประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมีอาชีพอื่นต้องอธิบายเขางี้ก่อนว่ามันมีอาชีพอื่นแน่นอนว่าบางทีคนเขามาทำอาชีพเนี้ยด้วยความสมัครใจเนอะอาชีพนี้มันง่ายดีได้เงินเร็วแต่ต้องบอกว่าอาชีพอื่นมันมีนะอาชีพอื่นมันมีที่ได้เงินก็พอได้แล้วก็ได้เงินดีด้วยได้เงินเร็วด้วยแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยมันมีอยู
0: ่
1: เนอะอย่าไปทำอาชีพแบบนี้เลยเป็นพ่อเบี้ยคนหนึ่งแต่ทีนี้สำหรับคนที่เขาไม่ได้สมัครใจเขาถูกบังคับเอาอย่างเงี้ยนะอันนี้สำหรับบุคคลประเภทนี้คุณต้องอดทนมากๆเลยเดี๋ยวเพราะว่าเขาบังคับให้เราทำไม่ดีแต่เวลาเราทำไม่ดีเนี่ยเราทำนะไม่ใช่เขาทำเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เวลาเราพูดหลอกลวงคนอื่นนะเราพูดนะไม่ใช่เขาบังคับให้เราพูดนะคือเขาบังคับให้เราพูดก็จริงอยู่หรอกแต่เวลาพูดจริงๆเขาไม่ได้พูดนะเราเป็นคนพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีคนที่มาบังคับให้เราทำชั่วแล้วเราจำเป็นต้องทำชั่วไอ้ความจำเป็นนั้นน่ะคือกรรมของเรานะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถามว่าถึงจุดนี้คุณจะทำยังไงอ่ะถ้าพระพุทธเจ้าแนะนำนะท่านจะบอกงี้หลักการมันเป็นงี้ว่าคุณสมมติต้องตัดแขนเพื่อที่จะรักษาร่างกาย
0: ชีวิตไว
1: ้ใช่ไหมก็ควรเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าจะต้องเสียชีวิตเพื่อรักษาความดีรักษาความดีไว้ดีกว่ารักษาความดีไว
0: ้
1: แล้วความชั่วมันไม่ขยายออกอันนี้ดีกว่าในการมีชีวิตอยู่ของเราน้อยหนึ่งนั้นน่ะดีกว่าแล้วหรือว่าเอ้ยเราก็พยายามคือเขาก็ไม่ได้ว่าจะฆ่าเราเลยหรอกเพราะว่าเขาต้องเอาประโยชน์จากเราเพราะฉะนั้นมันจะต้องจะทำยังไงให้เราเอาตัวรอดได
0: ้
1: มันต้องมีวิธีในการที่ว่าจะเอาตัวรอดได้เพื่อที่จะไม่ให้ความชั่วมันขยายต่อไปแล้วเราช่วยเขาด้วยนะในการที่เราไม่ให้ความชั่วมันขยายต่อเนี่ยเราถือว่าเราช่วยเขานะ
0: จบค่ะ
1: เราทนน้องเราหาวิธีแก้เอานี่คือเราคนที่แบบไม่ได้ยินดีในการทำ
0: จบค่ะ
1: แล้วถัดมาสำหรับคนที่ถูกกระทำแล้วสูญเสียไปแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้เราก็ต้องสูญเสียสิ่งใดหรือผิดพลาดไปในสิ่งใดอันนี้เป็นบทเรียนเราต้องลิสต์มาย้อนดูทำความเข้าใจว่าอ๋อเรื่องนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างเนอะเพราะบางคนก็หลอกง่ายนี่มันมี2 อย่างเนาะ1ก็คืออย่างพระนี่ก็หลอกง่ายนะคุณเตือนใจ เอาแค่บอกก็ส่งของเงี้ยนะส่งของเนี่ยประจำมีของส่งมาหาท่านจะรับของต้องโอนเงินเพิ่มนิดนึงนะโดน
0: เขาจะ
1: เช่สั่งอะไรวะคือพระอาจารย์ไม่เคยโดนหรอกนะแต่ว่ามีพระเล่าให้ฟัง
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: หรือเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่ากระบวนการการหลอกลวงเนี่ยมันซับซ้อนกว่าเรื่องแค่ส่งของเดี๋ยวเพราะนั้นมันก็จะต้องเอาอะไรที่เป็นความอยากของเรามากระตุ้นมากระตุ้นความอยากของเรา
0: ใช่ไหม
1: แสดงว่าเราติดกับแล้วอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องยอมรับและเรียนรู้ยอมรับและเรียนรู้เพราะว่าเราเสียเงินไปเสียเงินมันก็ได้อยู่นะมันก็เสียเงินได้ถูกหลอกไปไม่มากบางคนอาจจะมากแต่ว่าไอ้เสียเงินมันเสียข้างนอกไงแต่เสียความรู้สึกเนี่ยมันเสียข้างในนะ
0: ใช่ใช่ค
1: ่ะเสียความรู้สึกนี่มันหนักกว่าไม่เลยเราสามารถที่จะเปลี่ยนบทเรียนไม่ว่าจะจากเสียเงินทองหรือเสียความรู้สึกนั้นน่ะมาเป็นปัญญาได้มาเป็นปัญญาได้ว่าเราผิดพลาดไปตรงไหนตรงไหนที่จะทำให้เรากลายเป็นบทเรียนในชีวิตของเราได้จากสิ่งของที่เราเสียไปนั้นจากอารมณ์ความรู้สึกที่เรายึดติดไปนั้นเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราละได้เนี่ยปัญญาเราเกิดทันทีคืออย่าไปสุดโต่งข้างหนึ่งว่าอ๋องั้นฉันจะต้องระแวงทุกคนแล้วตอนนี้ใครโทรมาอะไรเบอร์แปลกๆไม่รับ
0: เจ้าค่ะก็มีหลายคนนะครับเพื่อนโยมก็เป็นแบบนั้นนะ
1: ซึ่งบางทีมันจะไม่ใช่ก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: เรากลายเป็นสุดโต่งข้างหนึ่งว่าปฏิเสธโลกก็ไม่ถูกอีกสุดโต่งข้างหนึ่งคือปฏิเสธโลกนี่คือหมายว่าแบบฉันก็ไม่ใช้เลยโทรศัพท์หรือว่าก็ไม่รับสายเลยบางทีมันก็ไม่ใช่ไงคือสุดตรงข้างหนึ่งเกินไป
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ต้องหาทางสายกลางที่จะเป็นบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นนะว่าเฮ้ยนี่จะมันเริ่มคืออารมณ์ของเรานี่แหละว่าเราต้องไม่ตามความอยากของเราไปเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วพอเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้เราเรียนรู้จากเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อคือถ้าตกเป็นเหยื่อแล้วนะพระอาจารย์ว่ามันก็ธรรมดาเพราะว่าบางทีเราก็ถูกหลอกก็ธรรมดาแหละนะถูกหลอกแล้วเราก็ก็ถือว่าเราให้ไปถือว่าสละออกไปทำทานไป
0: เจ้าค่ะ
1: ถือว่าเราได้ให้ไปแล้วคิดอย่างนี้ก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็จะสบายใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าสบายใจนี้ต้องเกิดปัญญานะไม่ใช่สบายใจจากโมหะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวผ่าน
0: สาธุเจ้าค่ะแล้วโยมสังเกตว่าบางทีบางคนที่โดนหลอกลวงไปแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เขากลับจะสามารถทำบุญหรือว่าทำความดีได้ด้วยการนำมาเผยแพร่ทางนี่แหละทางโซเชียลมีเดียนี่แหละถึงกลโกงต่างๆว่าเนี่ยโดนหลอกเขาอย่างนี้อย่าไปเชื่อฟัง อย่าไปเชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ทำให้เตือนสติหรือว่าทำให้คนอื่นที่เหมือนจะโดนหลอกต่อไปด้วยวิธีการเดียวกันของเจ้าแก๊งเนี่ยเจ้าค่ะหรือแก๊งเดิมเนี่ยได้รอดปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่าเขาได้บุญใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์คือช่วยคนอื่นด้วยอ่ะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแบบเขา
1: ใช่
0: ก็มีเหมือนกันถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ก็สามารถทำได้นะเจ้าคะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าคะพระอาจารย์เขาก็เป็นเรื่องของท่านที่มีความคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องที่ผ่านไปแล้วเจ้าค่ะคิดอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะคิดไปคิดมาคิดอยู่นั่นทำยังไงใจมันก็ไม่สงบเจ้าค่ะตอนนี้ก็เลยอยากจะขอกำลังใจจากพระอาจารย์ว่าควรจะทำยังไงได้เจ้าค่ะที่ว่าจะแก้ไขเรื่องของตัวเองที่ว่าชอบคิดวนเวียนแต่เรื่องที่ผ่านไปแล้วเจ้าค่ะ
1: ก็นี่เลยที่เราคุยกันเมื่อวานนี้เลยคุณใจในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะ
1: พูดถึงความคิดในทางการบ้างความคิดในทางพยาบาทบ้างความคิดในทางเบียดเบียนบ้างที่มันวนเวียนไปวนเวียนมาแล้วคำตอบของคำถามนี้คืออะไรเราคุยกันเมื่อวาน
0: ก็คือต้องเจริญสติปัฏฐาน4เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่ใช่นี่คือหนึ่งในคำตอบ2อย่างอีกอย่างนึงคืออะไร
0: ก็ต้องเจริญสัมมาปัฏฐาน4เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็คือสติหรือความเพียรสติพูดละเอียดคือสติปัฏฐาน4ความเพียรเรียกชื่อเต็มของเขาคือสัมมาปัฏฐาน4และสติปัฏฐาน4หรือสัมมาปัฏฐาน4นั่นก็คือทำความเพียรนั่นเองมันต้องจะยากนิดหนึ่ง เนี่ยมันจะต้องใช้กำลังใช้กำลังใจสูงใช้สติสูงแล้วก็ในขณะที่เราพยายามตั้งสติอยู่ทำความเพียรอยู่เนี่ยมันจะทำสมาธิไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เราต้องเข้าใจเลยว่าสมาธิจะยังไม่เกิดแน่นอนในตอนที่มันยังมีความฟุ้งซ่านความอะไรบ้าบออยู่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้นี่คือเทคนิคหนึ่งคือหลักการคือมีสติและความเพียรในการที่จะไม่ให้จิตเพลินไปตามความคิดนั้นทีนี้ต้องระวังตรงจุดหนึ่งว่าในขณะที่เราตั้งสติและทำความเพียรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่คิดอะไรเลยนะอย่าไปเข้าใจว่าสมาธินะคือความที่เราต้องไม่คิดเรื่องนั้นไม่ใช่นะหรือในขณะที่เรามีความคิดเรื่องนั้นอยู่เราไม่มีสติไม่ใช่นะเพราะขณะที่เราคิดฟุ้งซ่านอยู่เรามีสติได้ขณะที่เราง่วงนอนอยู่เรามีสติได้ขณะที่เรามีความพยาบาทอยู่เรามีสติได้เพราะว่าสติเนี่ยกับสมาธิคนละอย่างนี่คือท่านผู้ถามจะเข้าใจว่าสติกับสมาธิคืออย่างเดียวกันไม่ใช่สติกับสมาธิคนละอย่างไม่งั้นท่านจะบัญญัติสัมมาสติสัมมาสมาธิไว้คนละข้อทำไมไม่พูดข้อเดียวกันไปแล้วประการที่สองอย่าเข้าใจผิดว่าสัมมาสมาธิมันจะไม่มีความคิดใดๆเลยเพราะสมาธิชนิดไม่มีความคิดเนี่ยนู่นมันขั้น3ขั้น4นู่นแล้วแต่สมาธิขั้น1ขั้น2เนี่ยมันยังมีความคิดอยู่สมาธิขั้น1ขั้น2ยังมีความคิดอยู่แล้วไอ้การที่เรารู้ปัญหาคือบางทีง่วงหรือฟุ้งซ่านแบบไม่มีสติกับง่วงหรือฟุ้งซ่านแบบมีสติไม่เหมือนกันง่วงฟุ้งซ่านแบบไม่มีสติก็คือคุณก็ฟุ้งซ่านไปเลยไม่รู้ตัวว่าตัวเองฟุ้งซ่านแล้วง่วงก็ง่วงไปเลยไม่รู้ตัวว่าตัวเองง่วงแล้วความไม่รู้เนี่ยคือไม่มีสติแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรในที่นี้ท่านผู้ถามตามมาเฮ้ยเนี่ยฉันจิตไม่สงบเลยฉันคิดเรื่องเก่าวนเวียนอยู่นั้นแสดงว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ดีมากนะนี่ทำไม
0: อืมเจ้าค่ะ
1: มันดีกว่าคนไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่คือถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรเราแก้ปัญหานั้นไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรเราจะแก้ปัญหานั้นได้

0: บ่มแก๊สก็เอาแก๊สมาลมมันก็ให้มันสุกซึ่งบ่มแก๊สเนี่ยจะไม่ดีเราจะรู้เลยมันจะไม่ได้ธรรมชาติ
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าบ่มให้เขาสุกโดยธรรมชาติถึงเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมเนี่ยจะดีกว่าการจะได้มะม่วงที่รสหวานกว่านะเจ้าคะ
1: เช่นเดียวกันว่าสติเรายังไม่มีกำลังเราต้องบ่มให้มันสุกนี่บ่มนี่คือบ่มอินทรีย์ห้าของเราเนี่ยจากที่ยังไม่แก่กล้าให้แก่กล้าขึ้นมาบ่มสติจากที่มันยังไม่มีกำลังให้มีกำลังขึ้นมาแล้วการบ่มก็คือใช้ความเพียรนั่นเองมันก็จึงมาจุดที่ว่าสติปัฏฐานสี่แล้วก็สัมมาปัฏฐานสี
0: ่
1: แล้วม
0: ัน
1: จะเป็นตัวบ่มให้สติของเรามีพลังเร็วพอมีพลังแล้วก็จะปล่อยวางได้เร็วจุดที่สติรู้แล้วว่ามีปัญหาอะไรจนกระทั่งถึงปล่อยวางความคิดนั้นได้จุดเนี้ยระหว่างเนี้ยช่วงเนี้ยคุณต้องบ่
0: ม
1: ช่วงเนี้ยมันจะเร็วหรือช้าก็อยู่ที่ว่าอินทรีย์คุณแก่กล้าหรืออ่อนถ้าอ่อนมันก็นานหน่อยถ้าแก่กล้ามันก็เร็วหน่อยอินทรีย์ 5คืออะไรบ้าง
0: ศรัทธาวิริยะ
1: สติ
0: สมาธิและปัญญา
1: ใช่5อย่างนี้แล้วก็ในขณะที่มันมีมันยังมีไม่เต็มหรอกสมาธิมีแบบยังไม่เต็มสติมีแบบยังไม่เต็มความเพียรมีแบบยังไม่เต็มแต่ที่มันยังไม่เต็มมีอยู่แล้วอย่างสติที่ท่านผู้ฟังถามมาเนี่ยมีอยู่แต่ไม่เต็มไม่งั้นมันวางได้แต่มันยังไม่เต็มมันยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยดีเอาแล้วจะทำไงให้มันเต็ม
0: ก็ต้องทำความเพียรอ
1: ่
0: ะมีสัมมาประธาน
1: ใช่ไหมเราตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเราจากที่ไม่เต็มเราจะทำไงให้มันมีพลังให้เต็มขึ้นมาเราก็ต้องทำสิ่งนั้นมันมากๆเราทำสิ่งไหนมากๆสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่ทำสิ่งไหนบ่อยๆสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังเพราะฉะนั้นที่นี้เราพยายามทำสติของเรามีกำลังแล้วก็ทำบ่อยๆมันจะค่อยไปได้หลักการแค่นี้เองคุณเดชัยไม่ยากเราทำแบบเดิมเดี๋ยวเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ท่านผู้ฟังท่านเนี้ยทำความเพียรต่อไปทำแบบเดิมต่อไปให้มีกำลังใจสูงนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นกำลังใจให้เราพออินทรีย์เรามีความแก่กล้าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะจ้าทูตเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการวันนี้น่าเสียดายที่ว่าหมดลงแล้วนะคะแต่เราก็ได้ตอบปัญหาหรือว่าได้รับคำชี้แนะแนะนำจากอาจารย์ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านทีเดียวซึ่งเรื่องราววันนี้ดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตั้งใจฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการเนี่ยได้แง่คิดที่จะไปปรับใช้ก็คือเราบกพร่องตรงไหนยังไงที่เหมือนท่านผู้ถามก็คงจะได้นำกลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองได้ไม่มากก็น้อยทีเดียวเราดิฉันคิดว่าน่าจะมากไปซ้ำไปถ้าท่านตั้งใจจริงนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับตามใจท่านหรือตอบปัญหาในสัปดาห์หน้านะคะคือวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระชนเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวป้อน
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่15ถึง18มิถุนายนนี
8: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่15ถึง18มิถุนายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงแรงงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในปารีสผลักดันนวดไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลก
9: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานนวดไทยระดับ1และระดับ2ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศพร้อมมอบเครื่องหมายรับรองแก่สถานประกอบกิจการที่จ้างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติณนครปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกล่าวว่าผู้ผ่านการทดสอบถือเป็นแรงงานคุณภาพที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานนวดไทยสู่ระดับสากลสอดคล้องนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดสร้างโอกาสการมีงานทำรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์นวดไทยสู่เวทีโลกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ทีมชาติกาตาร์ยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บไล่ตามตีเสมอทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์1-1ประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เสมอทีมชาติกาตาร์1ประตูต่อ1เกมนี้สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำไปก่อนจากลูกจุดโทษของบิลเอ็มโบโลในนาทีที่17แต่กาตาร์มาได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+7จากลูกมงของบูอาเลมคูกีแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียในวันที่19มิถุนายนเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยและกาตาร์พบแคนาดาในวันเดียวกันเวลา 5:00 นส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในวันนี้กลุ่ม C คู่ระหว่างบราซิลพบมอร์กโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ส่วนอีก2คู่ที่เหลือกลุ่ม C เฮติพบสกอตแลนด์เวลา 8:00 นและกลุ่ม Dออสเตรเลียพบตุรกีเวลา 11:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถอะนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ตรงกับแรม14ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะ
0: และ
1: ค
0: ุ
1: ณอรวรรณ หมอยาดีสวัสดีนะคะ
0: ไม่นานจะได้เจอกับคุณพลอย
1: ใช่ะคะนานๆจะโคจรมาเจอกันนะ
0: ใช่แล้ว
1: สำหรับวันนี้เช้าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของคนทำงานอย่างเราๆแต่ว่าวันนี้ข่าวยามเช้าเราไม่มีวันหยุดเรามาเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นประจำทุกเช้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามานอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้นะทางเพจข่าวยามเช้าของเราตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าตรงไหนการจราจรเป็นอย่างไรฝนตกหรือเปล่านะคะก่อนอื่นเลยเรามาอัปเดตสภาพพยากรณ์อากาศกันหน่อยดีกว่าค่ะในช่วงวันนี้นะคะจนถึงวันที่16มิถุนายนค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนค่ะส่วนในวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้นะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางนะคะในพื้นที่กทมแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมบริเวณตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่วนวันนี้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่น 1-2 เมตรนะคะส่วนอันดามันตอนทางตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนในช่วงวันที่15ถึง19มิถุนายนค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็มียังคงที่จนถึงปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังค่ะคุณผู้ฟังในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานระวังฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณที่ลุ่มนะคะส่วนชาวเรือทั้งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะ
1: ค่ะนี่เป็นพยากรณ์แจ้งเตือนกันหน่อยนะคะเฝ้าระวังกันถึง19มิถุนายนนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตเมื่อ6นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยภาคเหนือจะมีฝน 70% ของพื้นที่เลยนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยส่วนภาคอีสานค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับภาคกลางและภาคตะวันออกวันนี้ฝน 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะคะเตรียมตัวรีบตักผ้าแล้วก็เก็บผ้ากันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะคะขยับลงภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่นะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยปภ.มีการแจ้ง6จังหวัดภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าเป็นการแจ้งเตือนเรื่องของให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงคือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนอกจากจะต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศน้ำในที่รอระบายแล้วเนี่ยบางพื้นที่ยังต้องติดตามเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะโดยทางด้านของท่านธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเมื่อวานนี้บอกว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้มีการประกาศค่ะเรื่องของสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้านะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะก็จะเฝ้าระวังกันตั้งแต่วันนี้14ไปจนถึง20มิถุนายนนะคะมีการออกประกาศเตือนฉบับที่7 ก็คาดการว่าระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและลำคลองเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงเกิดน้ำล้นตลิ่งและเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำค่ะหรือว่าจะเป็นชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนตั้งแต่เวลา18ถึง0นาฬิกาคือเที่ยงคืนนะคะโดยจะมีความสูงประมาณ1เมตร80เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร90เซนติเมตรค่ะจากระดับทะเลปานกลางซึ่งจะสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตประมาณอยู่ที่10เซนติเมตรถึง20เซนติเมตรนะคะทั้งนี้เนี่ยทางปภ.เองก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะพื้นที่ที่อยู่ภาคกลางไม่ว่าจะเป็นที่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เฝ้าระวังค่ะปภ.ก็ได้มีการประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำลำคลองอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารนะคะบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือช่วงเย็นหน่อย6โมงถึงเที่ยงคืนนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดกับท่านท่านจะขอความช่วยเหลือต่างๆแอดไลน์ได้นะของปภ@1784หรือจะโทรสายด่วนนิรภัยได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ1784ค่ะ
0: นะก็ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเวลาน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยก็จะทำให้ชาวริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยจะต้องสังเกตสังการกันละ
1: ใช่อะอย่างร้านอาหารบางทีคุณไปทานร้านที่มันติดริมแม่น้ำเนาะวิวสวยตอนแรกบรรยากาศดีนั่งทานไปทานมาไกลหลังๆกลายเป็นผู้ประสบภัย
0: สักพักเอ๊ะจากตอน อยู่ไม่นานใกล้ๆแล้วอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนะคะในช่วงนี้เพราะว่าช่วงฝนตกเนาะช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้วันนี้ก็มีฝนเยอะเหมือนกันนะระมัดระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างดีกว่าค่ะทางกองพลพัฒนาที่3และมณฑลทหารบกที่37นะคะจับมือทหารช่างจิตอาสาค่ะพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรเร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำจังหวัดเชียงรายคืบหน้ากว่า 73% แล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเขาได้จัดชุดปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรแม่น้ำแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมหน่วยทหารช่างในพื้นที่จำนวน60นายรวมถึงยุทโธปกรณ์จำนวน20รายการนะคะเดินทางเข้าปฏิบัติงานเพื่อบรรจุและจัดวางกระสอบทรายในพื้นที่เสี่ยงโดยภาพรวมนะคะการดำเนินงานในพื้นที่ก็เกือบจะเสร็จแล้วประมาณ 73.58% นะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาซอยสันลมจอยนะคะด้านหน้าอาคารราชพัสดุแล้วก็บริเวณแนวด้านหลังวัดเกาะทรายค่ะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้นะคะถือว่าเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งนั่นเองแล้วก็ทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก่อนเข้าสู่ห้วงฤดูฝนโดยได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป้าหมายภารกิจในครั้งนี้คือช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะคือเป็นข่าวที่สร้างความอาลัยให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่บรรยากาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะก็มีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนั้นได้เดินทางมาแสดงความอาลัยและเตรียมเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่ 15:30 นนะคะโดยฝากฝั่งของประชาชนอย่างพันเอกสิริศักดิ์สุขใสหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จค่ะเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะบอกว่าเคยมีโอกาสปฏิบัติงานรับใช้พระองค์มาก่อนแล้วก็มีความซาบซึ้งประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการทำงานรวมถึงที่ทรงเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เมื่อวานนี้ตั้งใจเดินทางมาร่วมส่งเสด็จด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะอย่างประชาชนคุณกัญญาวีบอกว่านอกจากตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จเมื่อวานนี้แล้วยังมีความตั้งใจมาเพื่อถวายกำลังพระหทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้แล้วก็บอกว่าซาบซึ้งว่าตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดโดยบรรยากาศโดยรวมเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จิตอาสาประจำในพื้นที่คอยดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จทั้งเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่การดูแลการจราจรโดยรอบตลอดจนมีการให้คำแนะนำเส้นทางนะคะแล้วก็จุดรอเฝ้าอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนนั้นได้ร่วมกันแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะคะเสด็จถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจากนั้นค่ะช่วงเวลาประมาณ 16:26 น.ค่ะขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาออกจากอาคารบริเวณโรงพยาบาลนะคะโดยทั้งในหลวงและพระราชินีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงอัญเชิญพระศพพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ตามขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะไปยังพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเชษฐ์ไชยศรีนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อถึงพระบรมมหาราชวังรถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบด้านซ้ายประตูพรมโสภาและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเนื่องด้วยทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งราชวงศ์โดยได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีค่ะจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติพยศให้ประกาศสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายน2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเจมส์บอนด์ค่ะรถยนต์พระที่นั่งนะคะ Volkswagen T4 ทะเบียน1ดอเด็ก0929นะคะก็ได้ทำหน้าที่อัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่พระบรมมหาราชวังนะคะรถคันนี้เนี่ยเชื่อว่าประชาชนทุกคนจำได้
0: ใช่ค่ะ
1: เคยเป็นรถยนต์พระที่นั่งแห่งความทรงจำของคนไทยเคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของประเทศแล้วก็เป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างยาวนานค่ะด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานนะคะตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายแล้วก็ความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยด้วยนะคะ
0: ค่ะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยนะคะได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะนำข้าราชการประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ทราบโดยทั่วกันค่ะโดยจะมีการให้ทั้งข้าราชการแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่านะร่วมกันแสดงความรักและจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ซึ่งอย่างในจังหวัด เชียงใหม่นะคะได้จัดขึ้นที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะเป็นอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในภาคกลางนะคะจังหวัดนครปฐมที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำพูที่วัดพิลันพิสารรัญญาวาสพระอารามหลวงนะคะและจังหวัดระยองที่ศาลาการเปลี่ยนวัดป่าประดู่ในภาคอีสานนะคะอุดรธานีที่หอประชุมทองใหญ่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดเชียงรายที่วัดพระแก้วพระอารามหลวงและจังหวัดสมุทรสงครามที่อาคารอเนกประสงค์ชั้น2วัดเพชรสมุทรวรวิหารส่วนภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอย่างในจังหวัดปัตตานีที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงค่ะ
1: ค่ะก็เป็นในทั่วประเทศนะคะเชื่อว่า76จังหวัดก็แต่ละตามที่จังหวัดเห็นสมควรนะคะนอกจากนี้นะคะสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันนี้ถึง19มิถุนายนเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังค่ะจึงขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันนี้จนถึงวันที่19มิถุนายนดังนี้นะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะแล้วก็งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่วันที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะเรื่องของการแต่งกายโปรดแต่งกายชุดสุภาพไวทุกนะคะนี่เป็นการแจ้งกำหนดการจากสำนักพระราชวังใครที่จะเข้ากราบพระบรมศพหรือว่าจะไปแถวนั้นก็ทราบไว้หน่อยก็ดีนะคะเพราะว่ามีการประกาศงดนะคะสำหรับการที่จะไปเข้ากราบพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีด้วยนะคะ
0: ค่ะซึ่งทางขสมกนะคะแนะนำการเดินทางร่วมถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะได้จัดชัตเติ้ลบัสให้บริการฟรีพร้อมแนะนำเส้นทางรถโดยสารนะคะที่ผ่านบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งมี6เส้นทางนะคะ M1 ค่ะสถานีท่าพระสนามหลวง M2 จากสถานีสนามชัยเขตนะคะแล้วก็ M7อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ M9 นะคะสายใต้ใหม่ M16 นะคะประตูเทวาภิรมย์นะคะทุกสายมุ่งหน้าสู่สนามหลวงค่ะโดยให้บริการตั้งแต่7:00 นเป็นต้นไปบางเส้นทางจะถึงประมาณ4:00 นนะคะหรือจนกว่าประชาชนจะหมดนอกจากนี้นะคะยังมีรถโดยสารขอสมกที่ผ่านสนามหลวงกว่า18สายทางนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาอย่างพื้นที่ต่างๆค่ะหากใครไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแล้วรถสายนี้ผ่านหรือเปล่านะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1348ขอสมกได้ตลอด24โมงค่ะ
1: ค่ะก็ขสมกนะคะจะจัดรถนะคะบริการประชาชนนะคะสำหรับการที่จะใช้บริการแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่สนามหลวงนะคะตามที่คุณอรวรรณได้บอกใครที่จะแพนเดินทางก็ติดตามกันได้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นอกจากนี้ก่อนที่จะไปเบรกแล้วก็ติดตามตีคองร้องข่าวนะคะเรามาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569กันหน่อยค่ะมาอัปเดตกันหน่อยนะคะรัฐบาลมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ตอนนี้11ล้านรายแล้วนะคะย้ำกลุ่มตกค้างอีกกว่า 1.3 ล้านรายค่ะให้รีบดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนที่จะมีการประกาศผลกลางเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันนี้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าสำหรับการรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะคือข้อมูลเนี่ยเป็นยอดสะสมตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายนนะคะคือเราพบว่ามีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วตอนนี้นะคะอยู่ที่11,797,120 รายด้วยกันแล้วก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ที่ 1,376,853 รายนะคะทีนี้เนี่ยเรามาเช็คไทม์ไลน์กันหน่อยบางคนชะล่าใจว่าเอ๊เดี๋ยวก็ทันเดี๋ยวค่อยทำคือวันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์เนี่ยคือวันที่21มิถุนายนนี้ที่จะถึงนี้วันนี้14ท่านมีเวลาอีกประมาณ7วัน
0: ใช่
1: หลังจากนี้นะแต่ท่านต้องลงทะเบียนเนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่เกิน5ทุ่มของวันที่21มิถุนายนนะคะหน่วยรับลงทะเบียนที่กำหนดนะคะก็เขาก็จะปิดทันทีหลังจากเกินเวลาหลังจากนั้นค่ะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ17กรกฎาคม2569นะคะที่เว็บไซต์ของโครงการหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐแล้วก็5ธนาคารที่ร่วมรายการนะคะอย่าลืมนะคะตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมเดือนหน้าส่วนถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วบางคนคือเราจะแบ่งอย่างนี้ค่ะเป็นกรณีกรอกข้อมูลพลาดเล็กน้อยเล็กน้อยอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องอาจจะผิดไปตัว2ตัวสลับกันหรือพิมพ์ผิดแต่สะกดชื่อหรือกรอกข้อมูลส่วนอื่นๆเนี่ยคือบางคนบางทีไปกรอกชื่อผิดกาลันไม่มีบางคนไปเติมบางคนเขียนตัวผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: ือถ้าผิดเล็กน้อยเนี่ยคณะกรรมการเขามีมติให้ถือว่าสมบูรณ์แล้วไม่ต้องยื่นแก้ไขหรือว่าลงทะเบียนใหม่แต่สำหรับใครค่ะที่มีการกรอกข้อมูลแล้วผิดพลาดในสาระสำคัญสำหรับผู้ที่ระบบแจ้งขึ้นมาเลยนะคะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าข้อมูลขัดแย้งในส่วนสำคัญเนี่ยทางภาครัฐก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็ประสานงานกับท่านให้ท่านแก้ไขโดยเร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้ค่ะช่องทางติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการท่านสามารถที่จะตรวจสอบสถานะแล้วก็ติดตามข่าวสารที่ถูกต้องได้นะคะที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเป็นชื่อภาษาไทยเลยนะคะ .mof.go.th แล้วก็ที่ welfare.mof.go.th หรือจะเป็นที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังอันนี้ที่พูดมาชัวร์ทั้งหมดท่านสามารถไปตรวจสอบหรือว่าไปถามข้อมูลได้แต่ที่สำคัญนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนท่านลงได้เลยภายในวันที่21มิถุนายนนี้ส่วนใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วรอวันที่17กรกฎาคมท่านก็จะมีการประกาศผลว่าท่านพอตรวจคุณสมบัติแล้วท่านผ่านไห
0: ม
1: รอนะคะ17กรกฎาคมนี้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแต่อย่าลืมนะลงทะเบียนเสร็จแล้วเช็คนิดนึงนะคะว่าผลการลงทะเบียนเนี่ยชัวร์หรือเปล่าถ้าขึ้นว่าให้แก้ไขก็แก้ไข
1: รีบแก
0: ้ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะ6:30 น.ค่ะช่วงนี้นะคะใครที่รอตีของร้องข่าวอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีของร้องข่าวค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเป ปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านทั้งหลายครับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดกลับมาพบกันเช่นเคยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียแล้วครับกรณีที่ทางสมเด็จฮุนเซนได้ประกาศ6มาตรการตอบโต้ไทยหากไม่ยอมเปิดด่านพรมแดนครับในเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องแรกที่เราจะนำเสนอในตีคล้องร้องข่าววันนี้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรได้ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียกรณีที่สมเด็จฮุนเซนได้ประกาศ6มาตรการตอบโต้ไทยหากไม่ยอมเปิดด่านพรมแดนโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าตอนแรกนั้นทางกัมพูชาได้ยินว่าไทยจะตัดน้ำตัดไฟแล้วก็ตัดไฟตัดเน็ตอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วทางประเทศไทยในเรื่องนี้นั้นต้องอยู่ในมาตรการที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ก่อนและประเทศไทยเองยังไม่มีการประกาศออกไปนะครับแต่ยอมรับว่ามีการเตรียมความพร้อมกันแล้วในเรื่องนี้ก็ขอย้ำว่าไทยเองยังไม่ได้ทำแบบนั้นซึ่งนั่นก็คือว่ายังไม่ได้ทำการตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตตัดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ยังไม่ได้ทำแบบนั้นเลยครับซึ่งอาจจะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นจึงได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่ารัฐบาลไทยเองออกแถลงการว่าจะตัดน้ำตัดไฟซึ่งเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่จริงครับพี่น้องนี่คือคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีครับมาดูเรื่องต่อไปครับต่อเนื่องในสถานการณ์กัมพูชากับประเทศไทยตอนนี้มีเรื่องต่างๆเข้ามามากมายเลยทีเดียวเอาหลังจากที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประกาศว่าการตัดการพึ่งพาทั้งอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าจากประเทศไทยนี่เป็นคำประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากนายกรัฐมนตรีกัมพูชานั่นเองว่าประกาศตัดการพึ่งพาทั้งอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าจากประเทศไทยซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วครับและพร้อมทั้งได้ระบุว่ากัมพูชาสามารถจัดหาพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตนเองเอาละครับพี่น้องครับผมก็มีข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้ฟังกันแบบนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้นั้นประเทศไทยขายไฟฟ้าให้กับประเทศกัมพูชาผ่านพื้นที่ชายแดนต่างๆจำนวน9จุดด้วยกันโดยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก5จุดและในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ4จุดประกอบไปด้วยจุดที่1คือที่บ้านหนองปรืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วถึงอำเภอมาลัยจังหวัดบันเตียเมียนเจยกัมพูชาครับโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าสำหรับจุดที่2นั้นก็อยู่ที่บ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วครับจนถึงอำเภอปอยเป็ดจังหวัดบันเตียเมียนเจยกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้ามาถึงจุดที่3ครับก็อยู่ที่บ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วไปถึงอำเภอปอยเป็ดจังหวัดบันเตียเมียนเจยกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าสำหรับจุดที่4นั้นก็อยู่ที่บ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วไปจนถึงอำเภอสำเภาลูนจังหวัดพระตะบองกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจุดที่5นั้นก็อยู่ที่บ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดถึงบ้านหาดทรายยาวจังหวัดเกาะกงกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดเกาะกงเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าส่วนจุดที่6อยู่ที่บ้านซับตารีอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีไปถึงอำเภอพนมปรึกจังหวัดพระตะบองกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจุดที่7นั้นก็อยู่ที่บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีไปถึงอำเภอกอมเรียงจังหวัดพระตะบองกัมพูชาครับโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้า จุดที่8อยู่ที่อำเภอกาบเชิงหรือช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ไปจนถึงบ้านโอสมิตจังหวัดอุดรมีชัยกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดอุดรมีชัยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าและสุดท้ายจุดที่9ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็อยู่ที่บ้านสวนส้มอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีไปถึงบ้านโอลั่วอำเภอกอมเรียงจังหวัดพระตะบองกัมพูชาครับโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่วนปริมาณการขายไฟฟ้าของประเทศไทยให้กับทางกัมพูชานั้นจากข้อมูลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในรอบ5ปีย้อนหลังก็พบว่ามีปริมาณการซื้อขายที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้พลังงานณห้วงเวลานั้นๆและนอกจากประเทศไทยจะขายพลังงานไฟฟ้าให้กับทางกัมพูชาแล้วการไฟฟ้าของไทยทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆด้วยรวมทั้งองค์กรต่างๆที่เป็นลูกค้าโดยตรงอีกด้วยครับสำหรับการสั่งหยุดพึ่งพาไทยของฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้นั้นทั้งการตัดอินเทอร์เน็ตตัดไฟฟ้าแล้วล่าสุดนั่นก็คืองดเผยแพร่ละครและภาพยนตร์ไทยซึ่งประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชาขณะที่ฝ่ายไทยก็ยังคงย้ำถึงแนวทางสันติวิธีที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ยังหวังนะครับว่าการประชุม JBC ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาที่จะมีขึ้นในวันนี้แหละครับคือ14มิถุนายน2568จะเป็นเวทีที่สามารถยุติปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศได้ในที่สุดนั่นเองครับพี่น้องมาถึงการแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในน้ำกกกันบ้างโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกมาถกแถลงกันในระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงดีอีพร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเมื่อวานนี้นั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมติดตามการแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานการทำงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามและรายงานการจัดการแหล่งที่มาของปัญหาเหล่านี้เจรจาหารือกับประเทศเมียนมาเพื่อจะหาวิธีการหยุดหรือปรับปรุงวิธีการทำเหมืองเพื่อป้องกันการระบายสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำนั่นเองครับซึ่งในขณะนี้นั้นอยู่ระหว่างการรอทางประเทศเมียนมาแล้วครับที่จะประสานวันเวลาต่างๆในการเจรจากันต่อไปครับพี่น้องมาถึงสถานการณ์การสู้รบทางด้านต่างประเทศตอนนี้คือระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านกันบ้างมีผลกระทบอะไรกับแรงงานไทยบ้างนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานแล้วครับไปรับมือสถานการณ์การสู้รบอิสราเอลและอิหร่านโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานเตรียมแผนพร้อมเผชิญเหตุต่างๆที่จะต้องดูแลคนไทยในพื้นที่เสี่ยงทุกสถานการณ์ให้เต็มที่แล้วครับหลังได้รับรายงานว่ายังไม่พบคนไทยได้รับอันตรายโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการด่วนแล้วครับให้กระทรวงแรงงานประสานกับบริษัทผู้จ้างให้คนไทยไปทำงานในอิสราเอลให้เตรียมพื้นที่หลบภัยสำหรับแรงงานไทยหากว่าสถานการณ์นั้นมันรุนแรงขึ้นพร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจัดหางานแล้วครับว่าให้ชะลอการส่งแรงงานไทยชุดใหม่ไปยังประเทศอิสราเอลชั่วคราวก่อนนะครับรวมทั้งให้แรงงานไทยในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังตัวหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มในพื้นที่เสี่ยงนอกจากอาจมีความเสี่ยงจากการก่อการร้ายพร้อมกันนี้ก็ได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเตรียมพร้อมอพยพแรงงานไทยทันทีทันใดเลยครับหากว่าสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้นก็พร้อมทันทีที่จะอพยพแรงงานไทยไปอยู่ในที่ปลอดภัยนั่นเองครับและได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศไทยทั้ง2ประเทศให้ดูแลพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ที่กรุงเตหะรานและอิสราเอลกันด้วยเพื่อที่จะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องไทยนะครับเอ้าตีคองร้องข่าวเองก็ขอให้พี่น้องแรงงานชาวไทยทั้งหลายที่อยู่ทั้งในอิหร่านและก็ในอิสราเอลขอให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่ดีมีสุขปลอดภัยจากสิ่งต่างๆนะครับพี่น้องครับ มาถึงการรับมือภัยพิบัติ3จังหวัดอีสานตอนล่างกันบ้างในเรื่องนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อไปติดตามความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปเพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดด้วยกันอ้าวมาดู3จังหวัดที่ครอบคลุมนั้นจังหวัดอะไรบ้างนั่นก็คือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องทางพื้นที่ก็ได้มีการนำเสนอการคาดการสถานการณ์น้ำการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงการเสวนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนสาธารณภัยในพื้นที่นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดนิทรรศการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อที่เราคุ้นตาคุ้นหูกันดีว่าปภ.นี่แหละครับโดยมีผู้นำชุมชนจาก3จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญและศรีสะเกษเด้อพี่น้องเข้าร่วมงานโอ้ย 4,000 กว่าคนมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวครับแล้วหลังจากเสร็จจากงานในช่วงเช้าแล้วในช่วงบ่ายนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางไปอำเภอพิบูลมังสาหารเพื่อไปทำอะไรครับก็ไปติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กันด้วยแล้วก็ได้มีการพบปะกับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายกันด้วยครับพี่น้องครับเอาละครับก่อนจากกันในวันนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านไปติดตามรับฟังรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายทั่วประเทศหลังเคารพธงชาติ 8:00 น.เช้าปุ๊บปั๊บจบทันทีวันนี้อ้าวพอจบเพลงชาติในเวลา 8:00 น.ถึง 8:30 น.ก็พบกับคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับพี่น้องครับสำหรับตีค้องร้องข่าววันนี้แหมหมดเวลาอีกแล้วครับพี่น้องอ้าวลากันไปก่อนนะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เพจข่าวยามเช้านะคะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็ขอบคุณที่คุณผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเราสองคนนะคะสวัสดีคุณชัยนาทาวค่ะนะคะคุณผู้ดีที่ราบสูงคุณดวงรัชนีกรบอกว่าฟังแค่ทางวิทยุนะคะเห็นภาพในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกันแสงนะคะก็รู้สึกเศร้าโศกเศร้านะคะแล้วก็คุณเกรียงชัยสวัสดีค่ะคุณสุรีคุณพี่พิกุลสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ติ๋มคลองเตยสวัสดีคุณชัยนาทาวคุณพี่สุวิทย์นะคะคุณคณาวุฒิน้องสตรีสวัสดีนะคะสวัสดีพี่อเนกด้วยค่ะคุณวนิดาสวัสดีนะคะคุณแดงสวัสดีค่ะคุณนงรักนะคะทักทายมาแล้วก็มีพี่ประโมทนะคะทักทายเราสองคนแล้วก็บอกว่ารับฟังรับชมอยู่ทางบ้านทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: คุณเสวียน
0: นี่พี่โยบอกว่าเมื่อตอน 4:30 ขับรถมาอยู่เวนนะคะพบคุณตาคุณยายแต่งชุดดำเดินหารถวินอยู่ก็เลยจอดรับถามว่าไปไหนแต่เช้ามืดบอกว่าจะไปขึ้นรถเมล์ถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระสรกิติยาภานะคะเช้านี้พี่โยก็เลยรับขึ้นรถมาปากซอยฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะขึ้นรถเมย
1: ์
0: นะคะอันนี้พี่โยมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทองพูนด้วยนะคะบอกว่าชมรมครูบำเหน็จบำนาญและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวิเชียรบุรีขอถวายความอาลัยครับแล้วก็คุณวันชัยสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีนะคะคุณพงษ์นเรศสวัสดีค่ะสวัสดีคุณไก่เกศยองบอกนครสวรรค์ตอนนี้28องศานะคะแล้วก็พี่สุนทรบอกตราดเช้านี้อากาศร้อนสวัสดีคุณบุญชัยคุณสมจิตนะคะแล้วก็หลายๆท่านหกคอมเมนต์มารัวมากจริงๆป้าวันดีนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าฝากกดติดตามอยู่ตลอดแล้วก็รับชมรับฟังอยู่ตลอดเช่นกันค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีคุณสุจิตราด้วยนะคะคุณสุภาพบุรุษที่ดีต้องมีหัวใจนะสวัสดีนะคะแล้วก็พี่สุเทพมาแล้วนะคะหลายๆท่านเข้ามาแล้วขอบพระคุณมากเลยช่วงท้ายนี้มาติดตามกันซะหน่อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการคือเราจะได้ยินโครงการโรงเรียนสีขาวมาหลายปีนะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของยาเสพติดแล้วก็อบายมุขต่างๆนะคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีการยกเลิกโรงเรียนสีขาวเพื่อที่จะลดขั้นตอนลดเอกสารต่างๆนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลนะคะโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่9มิถุนายน2569ค่ะสำหรับการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นต้นไปค่ะนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570เนี่ยนะคะ
1: ค
0: ือเขาจะเน้นไปในเรื่องของการให้เวลาก็คือคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเนี่ยคือเราจะมุ่งเน้นเนาะในการดูแลเด็กและเยาวชนแต่ในทางปฏิบัติค่ะกลับมีขั้นตอนแล้วก็มีภารกิจด้านงานเอกสารเนี่ยโอ้โหเยอะมากเกินไปทำให้คุณครูต้องเสียเวลาไปกับการทำประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนแล้วก็ไปดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแต่ว่าการยกเลิกโครงการนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลแล้วก็โรงเรียนจะละเลยปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานะคะแต่เป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการรายงานผลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่ะพร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นมากขึ้นรวมไปถึงเครือข่ายชุมชนอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ไม่สร้างภาระผูกพันเชิงธุรการให้กับคุณครูอีกต่อไปอันนี้ก็เข้าใจนะ
1: เข้าใจเลย
0: บางทีขั้นตอนด้วยความเป็นราชการด้วยเอกสารขั้นตอนมันก็จะเยอะนะแต่ทีนี้เนี่ยพอการเรานำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเข้ามาช่วยก็จะทำให้คล่องตัวมากขึ้นนะคะ
1: ใช่ค่ะอย่างเพื่อที่ฉันเนี่ยเป็นคุณครูบรรณารักษ์แล้วก็ต้องทำธุรการด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งหลายๆหน้าที่เนี่ยเรียกว่าเบียดบังเวลา
0: ใช่คือในการสอนหรือว่าเอาเวลาไปดูแลเด็ก มากขึ้น
1: ใช่
0: ค
1: ่ะเพราะว่าหน้าที่ของคุณครูทุกคนนะคะนั่นก็คือการดูแลเด็กเป็นแม่พิมพ์ของชาติเพราะฉะนั้นเรื่องของธุรการเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการให้มีฝ่ายสนับสนุนในโรงเรียนหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปดูกันอีกทีแต่ก็นั่นแหละค่ะคืนเวลาให้คุณครูนะ
0: คะ
1: เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมีถึงกันบ้างนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นการนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครั้งสำคัญของประเทศค่ะเพื่อคัดเลือกบุคลากรมาบริหารขับเคลื่อนเมืองหลวงของไทยอีก4ปีข้างหน้านะคะที่สำคัญค่ะคือการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกเนี่ยจะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะหรือเลือกตั้งนอกเขตแต่อย่างใดนะคะซึ่งต่างจากการเลือกตั้งใหญ่นั่นก็คือส.ส.แล้วก็นายกหากในวันเลือกตั้งหรือนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้จริงๆต
0: ้
1: องทำอย่างไรสามารถแจ้งเหตุได้ค่ะนะณที่สำนักงานที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ www.ect.go.th นะคะรวมถึงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.1444หรือจะเป็น www.leuktangkrungthep69 อันนี้เป็นภาษาไทยเลยนะคะ .com นอกจากนี้นะคะหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไปเขตอื่นไม่ว่าจะเป็นเขตใดก็ตามค่ะและย้ายไปยังไม่ถึง1ปีจะถือว่ายังไม่มีสิทธิ์เลือกสก.แต่ยังมีสิทธิ์เลือกผู้ว่านะคะได้ตามปกติซึ่งหากต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.เนี่ยต้องไปทำเรื่องขอเพิ่มชื่อที่สำนักงานเขตที่ตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งภายในวันที่17มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตที่ตัวเองเคยมีอยู่เกิน1ปีค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกครั้งนะคะนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นไปเลือกตั้งกันเพราะว่าไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งนอกเขตนะคะหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันกล่าวได้ให้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้7วันก่อนหรือหลังวันเลือกตั้งนั่นก็คือวันที่21ถึง

0: หรือว่าเว็บไซต์ ETC ก็ได้นะคะหลากหลายช่องทางเพราะว่าท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในครั้งต่อๆไปนะคะก็ฝากด้วยสำหรับใครที่จะต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะนอกจากนี้นะคะมาดูทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคกันหน่อยค่ะการประปาส่วนภูมิภาคช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็บรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องนะคะเขาได้มีการขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินคือจากเดิมเนี่ยให้แค่1รอบบินน
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ขยายเป็น2รอบบินสำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ค่ะเพื่อให้ประชาชนใช้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องด้วยจากเดิม1รอบบินนะคะโดยการประปาส่วนภูมิภาคค่ะก็ยังจะไม่ตัดน้ำถ้าเกิดว่าท่านค้าง2เดือนโดยปกติเนี่ย2เดือนไม่ได้นะคะเพื่อให้ประชาชนใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องก็จะครอบคลุมลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค234สาขาในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศนะคะรหัสผู้ใช้น้ำเนี่ยขึ้นต้นด้วย11แล้วก็13ที่ใช้มาตรวัดน้ำมิเตอร์ขนาดไม่เกิน1ส่วน2ครึ่งนิ้ว
1: ครึ่งนิ้ว
0: ครึ่งนั่นเองนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมหรือรอบการใช้น้ำก็คือรอบบินเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนในใบแจ้งยอดค่าน้ำพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะคะก็คือช่วยประชาชนมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีกับพี่น้องประชาชนน
1: ะ
0: สำหรับประชาชนก็สามารถชำระค่าน้ำประปาได้ง่ายสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์แต่ดูให้ดีนะคะอย่าไปหลงเชื่อใครที่กดลิงก์ชำระลิงก์นี้ได้เลยอันนั้นมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นนะคะไปที่แอปพลิเคชันของเขา LINE OA การประปาส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชัน PWA Plus Life นะคะหรือว่าถ้าให้ชัวร์นะเข้าแอปธนาคารต่างๆแล้วเราก็กดชำระค่าบริการเขาได้ไปค่าสาธารณูปโภค
1: ใช่ค่ะมีทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์
0: ค่ะหรือบางคนจะตั้งเป็นการหักบัญชีอัตโนมัติก็ได้อันนี้ป้องกันการถูกหลอกลวงนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะเผื่อใครยังไม่ทราบว่าการประปาส่วนภูมิภาคเนาะเขาขยายเป็น2รอบบินคือท่านสามารถบางคนเนี่ยไม่มีก็คือไม่มีจริงๆอันนี้เราเข้าใจชาวบ้านเข้าใจประชาชนบางคนแบบโอ้โหค่าน้ำหลายร้อยเดือนนี้ยังไม่มีเดือนต่อไปอ้าวช็อตอีกแล้ว
1: แล้วบางทีบ้านเนี่ยอาจจะเรียกว่าทำกับข้าวขายแบบนี้ใช้น้ำเยอะทีนี้ถ้าเกิดตัดน้ำไปเนี่ย
0: แย่เลย
1: อาชีพไม่มีแล้วนะ
0: ถูกต้องนะคะการประปาก็เลยช่วยแบ่งเบาภาระขยายเวลาค้างชำระเป็น2รอบบินค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราก่อนจะจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายการจัดงาน OTOP Mid Year 2026ค่ะสำหรับปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด OTOP Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากลค่ะปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP ตั้งแต่3ถึง5ดาวจาก76จังหวัดแล้วก็กรุงเทพนะคะแล้วก็มีสายอินฟลูเอนเซอร์นักขายมืออาชีพมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะก็ไปเที่ยวกันได้ไปจับจ่ายใช้สอยไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารสำหรับข่าวยามเช้าเช้าวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะแล้วก็ยังไงอย่าลืมเรื่องของฟ้าฝนติดตามเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะและวันนี้ขอบคุณทุกๆช่องทางสำหรับการติดตามค่ะหมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: และอรวรรณหมอยาดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: จายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในอาทิตย์นี้พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการณีพริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงรอรับเสด็จณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเดินนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์แล้วเชิญพระศพขึ้นรถยนต์หลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังโดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังถนนพระราม4ถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี